0: ไม่ยุติธรรมซึ่งขัดกับหลักการลงโทษแบบอัตโนมัติของศึกฟุตบอลโลกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมฝอยทองโปรตุเกสแพ้ทีมกระทิงดูสเปน0-1ส่งผลให้สเปนได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสหรัฐเจ้าภาพร่วมหรือทีมชาติเบลเยียมซึ่งกำลังฟาดแข้งรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ในเวลานี้ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเทเลอร์ฟริตซ์นักเทนนิสชาวอเมริกันมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการชนะเลสเตอร์บูบริกคู่แข่งมือ10ของรายการจากคาซัคสถาน3เซตรวด7-6 ไทเบรก7-1 6-4 และ6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติวันพุธที่8กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกาณบริเวณจุดชมวิวเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาแต่งปมบังเกอร์แนวหน้าไม่เพียงพอย้ำเร่งเสริมฐานตามแผนเผยผู้บังคับบัญชาติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขอไม่เปิดข้อมูลเชิงยุทธวิธีหวั่นกระทบความปลอดภัยของกำลังพลชี้กำลังพลยังขวัญดีพร้อมปกป้องอธิปไตยผู้บัญชาการทหารสูงสุดประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมบูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศพัฒนาโดรนพลีชีพวางระบบป้องกันฐานทัพท่าเรือหน่วยทหารพื้นที่เศรษฐกิจแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและควบคุมพ่วงอากาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days พาแผนยุทธการ90วันที่คาดยาเสพติดโดยผู้แทนมณฑลทหารบกที่37ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยฝรั่งเศสอพยพประชาชนนับหมื่นหนีไฟป่าลามไหม้ EU ส่งเครื่องบินบรรทุกน้ำช่วยดับไฟรัสเซียถล่มยูเครนหนักก่อนประชุมนาโต้วันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายอาคารที่พักเสียหายหนักหลายแห่งพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับนาธาชันทรังสีนะครับวันนี้ก็เรา2คนมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์ภัทรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเช่นเคยครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณมลินีน้อยสะอาดนี่คุณมากเลยนะ นะครับ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตด้วยเนี่ยนะ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างจากจันทบุรี
1: ครับคุณนิ่มจันทสิงห์ครับ
0: คุณแม่แดงนี่จากสมุทรสาครครับ
1: ครับคุณลาวคงเชียมทักทายเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คุณโอ๊ตไฮโรก็รายงานตัวแล้วครับ
0: คุณนพรัตน์เพ็งผอมนี่ติดตามชมติดตามฟังมาจากนู่นภาคใต้เลยฮะ
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: ครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเพื่อไปทำงานอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันนี้ครับเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยไปประชุมกันที่ห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครครับมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารเรือและรองผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ครับซึ่งในที่ประชุมก็มีการเสนอประเด็นสำคัญนะครับเขามีการเสนอแนวคิดในการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการนะครับมีระบบอัตโนมัติในการป้องกันภัยทางอากาศร่วมภายใต้หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมเนี่ยนะครับซึ่งเขาได้มีการทดลองการปฏิบัติราชการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็เป็นหน่วยรับผิดชอบนะครับโดยได้วิเคราะห์บทเรียนจากการรบแล้วก็ภัยคุกคามทางอากาศอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ขีดความสามารถแล้วก็กำหนดแนวคิดในการปฏิบัติการของกองทัพไทยนะครับซึ่งจะต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หลายขั้นตอนแล้วก็ต้องเชื่อมโยงกันด้วยเนี่ยนะครับมีระบบภาพร่วมมีระบบสถานภาพร่วมนะครับมีระบบสกัดกั้นแล้วก็ทำลายที่หลากหลายตลอดจนแบ่งมอบความรับผิดชอบที่เหมาะสมโดยกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยรับผิดชอบในภาพรวมนะครับส่วนหน่วยที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักก็จะเป็นในส่วนของกองทัพอากาศในการสนธิระบบเฝ้าระวังตรวจทางอากาศของกองทัพไทยแล้วก็การป้องกันในส่วนรวมนะครับโดยประสานงานนะครับประสานการปฏิบัติกับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันในหลากหลายพื้นที่นะครับทั้งนี้ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยจะได้มีการนำเสนอแนวคิดดังกล่าวไปปรับปรุงนะครับแผนป้องกันภัยทางอากาศและกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศร่วมของกองทัพต่อไปครับ
0: ครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันหรือว่าบูรณาการนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แผนป้องกันภัยทางอากาศเรียกว่าทปอนะครับส่วนกองทัพบกก็ได้นำเสนอบทเรียนจากการรบและแนวความคิดในการพัฒนาขีดความสามารถสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนพลีชีพขนาดเล็กโดยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการยุทโธปกรณ์ของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการระบบอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วยเพื่อให้หน่วยที่มีความคล่องตัวและมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองขั้นต้นในเขตหน้าโดยครอบคลุมทั้งระบบการตรวจจับหรือว่าเซ็นเซอร์นะครับระบบอาวุธยิงตรงและระบบการควบคุมบังคับบัญชาสำหรับแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในภาพรวมกองทัพบกก็จะบริหารจัดการยุทโธปกรณ์ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับร่วมกันระหว่างหน่วยดำเนินกลยุทธ์และหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกหรือว่านปอ.เพื่อให้เกิดความประสานสอดคล้องและลดความซ้ำซ้อนในส่วนของระบบควบคุมบังคับบัญชาที่จะจัดหาในอนาคตจะต้องมีมาตรฐานระบบเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้เกิดภาพสถานการณ์ทางอากาศร่วมในสนามรบส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมประสานห่วงอากาศแล้วก็ตกลงใจแบ่งมอบเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ครับก็ในเรื่องของการป้องกันภัยทางอากาศเรื่องของระบบเซ็นเซอร์หรือว่าในส่วนของการพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเช่นเดียวกับกองทัพเรือนะครับก็มีการนำเสนอระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้ก็จะครอบคลุมในส่วนของด้านการทหารด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างเช่นฐานทัพท่าเรือหน่วยทหารแล้วก็พื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญรวมถึงแท่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินะครับโดยเขาจะมีระบบการแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านการตรวจจับ ของกองเรือหน่วยป้องกันชายฝั่งแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมีทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคนะครับเป็นหน่วยควบคุมบังคับบัญชาขณะที่หน่วยเรือแล้วก็หน่วยปืนต่อสู้อากาศยานชายฝั่งจะทำหน้าที่เป็นหน่วยยิงเชื่อมโยงข้อมูลนะครับที่เราเรียกว่า Air Control and ขออภัยนะครับAir Command and Control System นะครับก็เป็นระบบที่ในส่วนของกองทัพอากาศแล้วก็ในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเขาก็มีการพัฒนากันเนี่ยนะครับรวมทั้งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกองทัพอากาศผ่านระบบ Tactical Data Link นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการร่วมนอกจากนี้นะครับยังมีการเสริมสร้างขีดความสามารถครับคุณผู้ฟังโดยการพัฒนาระบบตรวจการระยะไกลด้วยเรดาร์และระบบตรวจการจากอากาศยานและสถานีเรดาร์ฝั่งครอบคลุมทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะครับเสริมสร้างในส่วนของอาวุธต่อสู้อากาศยานของเรือและหน่วยยิงในพื้นที่ทางบกตลอดจนการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับซึ่งจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสงครามยุคปัจจุบันครับ
0: ส่วนกองทัพอากาศนะครับได้นำเสนอการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศร่วมนะครับโดยได้กำหนดแนวคิดในการป้องกันภัยทางอากาศในลักษณะระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงขีดความสามารถด้านการบัญชาการและควบคุมระบบตรวจจับและการใช้กำลังเข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้สามารถควบคุมห้วงอากาศป้องกันพื้นที่สำคัญรวมทั้งตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการและเขตป้องกันทางอากาศเพื่อการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างเหมาะสมตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถตามแผนการพัฒนาป้องกันทางอากาศรวมทั้ง ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับนอกจากนี้กองทัพอากาศก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่บูรณาการการดำเนินงานต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พร้อมรองรับภัยคุกคามทางอากาศในทุกรูปแบบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากกองทัพอากาศแล้วก็มาปิดท้ายที่เจ้าภาพเมื่อวานนี้นะครับก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญในการประสานงานแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพไทยนะครับภายใต้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศโดยเฉพาะภัยคุกคามด้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งในมิติความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและการสู้รบโดยมีการตรวจค้นและก็จับกุมอากาศยานไร้คนขับที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศนะครับหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายมีการรวบรวมข้อมูลการสืบสวนการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภัยคุกคามซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นำไปสู่การวางแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญบุคคลสำคัญหรือว่าการประชุมระดับชาติต่อไปนะครับตลอดจนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่อต้านอากาศยานไร้คนขับโดยมุ่งเน้นการตรวจจับติดตามและการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำซึ่งก็มีเอกภาพแล้วก็ในส่วนของการเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นการยกระดับความมั่นคงของประเทศในภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการนำแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
1: ครับ
0: และก็ประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไปครับ
1: โอ้นะปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าระบบเนี่ยแต่ละประเทศให้ความสนใจแล้วก็มีความก้าวหน้าไปไกลมากนะคุณสุธีคุณผู้ฟังครับดังนั้นในส่วนของประเทศไทยเราก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเนี่ยเราก็เดินหน้าในเรื่องของการที่จะใช้นวัตกรรมภายในประเทศลดการจัดหาจากต่างประเทศก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะ
0: ครับ
1: ไอ้อีกหนึ่งเรื่องของภัยคุกคามอันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับบ่อนทำลายชาติจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลก็ดูแลหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนขอให้ทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการกันอย่างเต็มที่รวมทั้งกองทัพบกซึ่งต้องทำหน้าที่สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ 90วันเนี่ยนะครับดีเดย์กวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศระหว่าง1กรกฎาคมถึง30กันยายนนะครับมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับเป็นการปฏิบัติของรัฐบาลนะครับเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติเพื่อเป็นการป้องกันนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยรวมถึงการปราบปรามนะครับผนึกกำลังในหลากหลายหน่วยด้วยกันโดยปปส.ฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะครับในมิติของการแก้ไขฟื้นฟูก็ดำเนินการเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับไปที่เชียงใหม่กันก่อนนะครับพื้นที่ภาคเหนือหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือว่าที่เรามักจะคุ้นชินกันนะครับในนามของตัวย่อคือนบยศ35เนี่ยนะครับโดยพลตรีอดุลลอยฟ้ารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือนะครับเข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการนะครับผ่าแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองตำรวจทหารเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอันนี้ถ้าดูภาพตามเพจเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่ด้วยครับ
0: ครับมณฑลทหารบกที่37ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation เค้าเรียกอะไรนะ90ใช่มั้ย
1: ฮะใช่ฮะ
0: 90 day นะครับ90วัน
1: 90วัน
0: ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดมุ่งสร้างความปลอดภัยแล้วก็คืนความสุขสงบให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีการปล่อยแถวที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดครับ
1: จับอันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงใต้กันเมื่อวานนี้ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลนะครับรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านก็มีการแถลงนะครับประเด็นที่สำคัญเนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องของการสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ด้วยแล้วก็มีการที่เข้าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะนำพาผู้กระทำความผิดนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง2เดือนที่ผ่านมาสถิตินะคุณผู้ฟังเขาพบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงรวมทั้งหมด27เหตุการณ์ด้วยกันนะครับก็ประกอบด้วยการลอบยิงเนี่ย10เหตุการณ์การลอบวางระเบิด14เหตุการณ์และการลอบวางเพลิง3เหตุการณ์นะครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายบาดเจ็บ33รายเป้าหมายของผู้ก่อเหตุนะครับยังต้องการที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: แม้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะยังคงพยายามสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแต่จากการบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้สามารถลดขีดความสามารถของเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ติดตามบังคับใช้กฎหมาย28ครั้งควบคุมผู้ต้องสงสัยใน22รายเกิดการตอบโต้กับผู้ก่อเหตุหลายครั้งนะครับส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต3รายแล้วก็ตรวจยึดอาวุธปืนได้4กระบอกซึ่งล้วนเป็นผลจากการปฏิบัติเชิงรุกการสืบสวนแล้วก็การขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดและผู้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ในขณะที่การปราบปรามยาเสพติดคุณผู้ฟังครับเขาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ทั้งหมด167คดีนะครับถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ย201รายด้วยกันแล้วก็ยึดยาบ้า4ล้าน8แสนกว่าเม็ดเนี่ยนะครับยาไอซ์500กว่ากิโลกรัมแล้วก็ยังมียาเสพติดประเภทอื่นอีกจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
0: การคลี่คลายคดีสำคัญเช่นการจับกุมผู้ก่อเหตุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลาการวิสามัญผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนที่เชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงหลายคดีรวมทั้งการขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดีลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันสถานีขนส่งผู้โดยสารและเหตุการณ์ความรุนแรงอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็อาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ DNA การมีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในปัจจุบันนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีความมั่นคงแล้ว50คดีรวมจำเลย78รายประกอบด้วยนักโทษจำคุกตลอดชีวิต10รายจำคุกไม่เกิน50ปี63รายและยกฟ้อง5ราย ก็แสดงให้เห็นถึงการดำเนินคดีบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทำให้ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายครับ
1: ครับก็ขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะคุณสุธีนะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณไปทำไว้แล้วผลที่ตามมาคุณจะต้องรับผิดชอบด้วยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติการกันอย่างเข้มงวดเคร่งครัดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเขาก็จะเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นนะครับเพื่อความสงบสุขแล้วก็ความปลอดภัยในพื้นที่ภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและความโปร่งใสพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็ในช่วงสุดท้ายที่มีการแถลงเนี่ยท่านก็ขอบคุณเครือข่ายพี่น้องประชาชนนะครับที่ร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อในส่วนของการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยของประชาชนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
0: ครับพี่น้องประชาชนก็มีส่วนนะครับในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ เนี่ยมีแฟนรายการจากทัพภาค4คุณพุทธศ
1: ร
0: ีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยก็แจ้งเข้ามาบอกข่าวมีให้ได้ติดตามรับฟังทุกวันขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: คุณหนูนานี่จากร้อยเอ็ดนะครับคุณยายแอลนี่จากกรุงเทพมหานครขอบคุณมากครับคุณสิชาพัฒน์คุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปที่ลานหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42ที่ค่ายเสนารณรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านพลโทนรทิพย์โพยนอก แม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารหรือว่ากฟร.พตท.69เนี่ยนะครับประจำปี69บูรณาการปฏิบัติกำลังพลระดับชาติแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งกำหนดการฝึกมีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่11กรกฎาคมนี้งานนี้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12จังหวัดสงขลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมไปถึงกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงครับ
1: ฝึกให้มีความพร้อมมากที่สุดนะคุณผู้ฟังเป้าหมาย ที่สำคัญก็คือเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการที่ให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตจากการปฏิบัติของกำลังฝ่ายตรงข้ามนะครับ
0: ครับ
1: ทุกสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็มีการซักซ้อมไว้หมดเนี่ยนะครับมีการฝึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับมือกับการก่อเหตุวินาศกรรมการปล้นชิงรถประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของสาธารณภัยต่างๆก็บูรณาการการทำงานร่วมกันให้เป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปครับ
0: ครับทางนี้ก็เพื่อการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการก็คือกำลังพลที่ได้รับการฝึกมีขีดความสามารถในกิจของกองร้อยหรือว่าชุดปฏิบัติการของตนเองทุกภาคส่วนทั้งพลเรือนตำรวจทหารมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตหรือว่าภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีการบูรณาการปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนครับ
1: อันนี้เป็นมิติของความมั่นคงนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนิดนึงนะฮะเรามามีกิจกรรมดีๆนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนมหามงคลของพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับทางด้านของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาจัดโครงการที่ชื่อว่าเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44นะครับก็เชิญชวนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับส่วนกลางเขาจัดขึ้นที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่ดินแดงนี่เองฮะ
0: ครับครับเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ช่วงนั้นก็จะมีวันหยุดติดต่อกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มีวันอาสาฬหบูชา29แล้วก็30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาด้วย
1: หยุดยาวเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ครับก็ขอเชิญชวนนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารภูมิกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44นะครับร่วมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลและสภากาชาดไทยด้วยครับ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วแหละครับ
0: ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสี
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์
3: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีอะไรเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้านCity still so get low. All right, okay.
3: Through the city queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้ยังต้องติดตามส่วนการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียขณะที่สถานการณ์น้ำสทนช.เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง11กรกฎาคมซึ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จับตาว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกหรือไม่โดยแยกเป็นกระทรวงกีฬาส่วนงานท่องเที่ยวจะไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวส่วนกรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกผู้เกี่ยวข้องหารือกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนพร้อมการเตรียมการจัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนที่รัฐสภาตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 น.วุฒิสภาจัดแถลงผลงานวุฒิสภาครบรอบ2ปีภารกิจเพื่อประชาชนพร้อมนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมปัญหาอุปสรรคที่ต้องการได้รับการแก้ไขขณะที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดงานเนื่องในวันครบรอบ11ปีการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบโล่ให้กับองค์กรและบุคคลที่ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569งานจัดขึ้นที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหารายสำคัญอุทัยนันทวัฒน์ที่เป็นผู้ที่ส่งของให้แอร์สาวหลังพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่งฝากขังต่อศาลพร้อมค้านประกันตัวเกรงหลบหนีสทนช.เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมโดยอาจจะเกิดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงซึ่งส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลยศสวัสดิ์องค์ประภาสรายงานครับ
5: ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในวันที่8กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
3: Easpiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb
4: Good morning ครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีพี่ก
5: อนสวัสดีพี่เบิ้ลครับ
4: ครับผมสวัสดีน้ำท่วมสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับ
5: สวัสดี
4: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
5: ครับ
4: แชร์ข่าวเช้านะครับวันนี้วันอังคาร
5: แปลก
4: ๆวันนี้วันอังคารจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเราก็มีนัดกันเนาะเป
5: ็
4: นน้องเบิ้ลพี่อ๋องแล้วก็พี่บุ๊กเนาะ
5: ใช่
4: นะครับผมแต่ว่าวันนี้สรุปแล้วเราเหลือ
5: พี่อ๋องกับพี่เบิ้ล
4: โอเคน้องเบิ้ลกับพี่อ๋องนะครับซึ่งพี่อ๋องเดี๋ยวกำลังมาเพราะว่าแน่นอนแหละวันนี้รถติดนะครับผมซึ่งมันก็ติดสาหัสเหมือนกันช่วงเวลาสักประมาณ 7:30 8:00 ตรงแถวอโศกมสวด้วย
5: ใช่ตลาดนัดด้วยวันนี้
4: ตลาดนัดด้วยทั้งมสวที่เป็นมัธยมนะฮะแล้วก็มสวที่เป็นมหาวิทยาลัยด้วย
5: ครับ
4: แล้วก็โซนออฟฟิศของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอย่างเมื่อตอนสักประมาณต้นเดือนที่แล้วอ่ะจำได้เลยว่าพอนักเรียนเปิดเทอมใหม่ๆอ่ะโอ้
5: โหสุด
4: ๆพี่เอ๋ย
5: สุดช่วงผู้ปกครองมาส่งลูกแบบว่าเข้าใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยโอ้โห
4: นะแต่ถ้าเป็นช่วงผมปกติช่วง10 โมงเนี่ยผมจะมาสัก9:30 อันนี้
5: เบา
4: โล่งโล่งแล้วทุกคนก็เข้าทำงาน
5: ใช่อยู่กันหมดแล้ว
4: เข้าเรียนเข้าทำงานทุกคนอยู่บนออฟฟิศอยู่ในโรงเรียนกันหมดแล้วตอนช่วงเวลานั้นก็โล่งนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสาหัสนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนติดน้อยติดมากขนาดไหนรวมไปถึงถ้าเทียบกับตอนเดือนที่แล้วที่เปิดเทอมใหม่ๆการติดเนี่ยมันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับส่งข้อความมาอัปเดตพวกเราได้นะครับรวมไปถึงช่วยพวกเรานะฮะในการจัดวิทยุกันได้นะคร
5: ับ ถูกต้อง
4: แชร์ข่าวเช้าวันนี้นะ
5: ถือโอกาสหน่อยตอนนี้พี่อ๋องยังไม่มาเดี๋ยวอัปเดตผลบอลโลกนิดนึง
4: ยินดีเลยครับ
5: ตอนนี้กำลังเตะอยู่คู่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกากับเบลเยียม
4: เป็นไงบ้าง
5: ตอนนี้เบลเยียมนำอยู่2-1
4: นะ
5: แล้วก็ชอบสหรัฐอเมริกาตรงเนี้ย
4: เนี่ย
5: ล่าสุดที่นัดสุดท้ายของ32ทีมโดนใบแดงมา1 คนต้องแบน1 คน
4: ครับ
5: มีข่าวออกมาตอนแรกว่าโดนัลด์ทรัมป์ยกหูหาประธานฟีฟ่าเพื่อขอให้ยกเลิกใบแดง
4: พ่อใหญ่โทรหาเลย
5: พ่อใหญ่โทรเอง
4: ใหญ่บอกว่าใบแดงเนี้ยขอได้ไห
5: มมีคนมาบอกผมเมื่อวานเนี้ยว่าทนโดนทำขอยกเลิกใบแดงนะผมบอกบ้าเฟกนิวไม่มีใครเขาทำกันใครก็จะทำ
4: สรุป
5: จริงเฉย
4: นะล่าสุดเห็นแกลงเหมือน
5: แล้วเหมือนลงในทวิตภูมิใจด้วยว่าเฮียขอให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
4: ลงขอบคุณด้วยนะซึ่งคนที่โดนใบแดงเนี่ยคือ
5: บาโลก
4: ุ
5: ล
4: เขาเป็นกองหน้าที่เป็นตัวความหวังของอเมริกาแล้วกันนะเขาก็ยกหมูขอเรียบร้อยหรอกน้องพี่ขอคนนึงอ่ะขอเด็กพี่คนนึง
5: ดูบอลมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเจออะไรแบบนี้งงมากครับแล้วคำตอบของฟีฟ่าก็คืออ๋อไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ถือว่าผัดผ่อนไปได
4: ้โอ้โหนะมันทำให้ระบบเสียอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะมีคนโห่นะตอนที่เขาลงสนาม อาจจะมีคนโห่เหมือนกัน
5: งงมาก
4: นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเบลเยียมนะฮะเชื่อว่าคนข้อนโลกเนี่ยน่าจะเชียร์เบลเยียมกัน
5: มันใช
4: ่พอเห็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่าอยากจะเชียร์เบลเยียมอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ก็นำอยู่2-1ด้วยนะครับแต่ว่าอัปเดตเมื่อคืนนี้
5: คู่เมื่อคืนใช่แล้วโปรตุเกสเจอกับสเปนพี่โด
4: รอบสุดท้ายของบอลโลกของพี่โด
5: ใช่แล้วพอพี่โดก็เรียบร้อยสเปนชนะไป1-0พี่โดกลับบ้าน
4: ครับผมจบลงที่รอบ3
5: 16ทีมสุดท้ายใช่ครับ
4: นะครับผมซึ่งสเปนก็ถือว่ามาได้ดีนะ
5: มาดี
4: นะแล้วก็เข้ารอบ8ทีมที่เรียบร้อยแล้ว
5: ก็น่าจะครั้งสุดท้ายไหมพี่โด
4: ครั้งสุดท้ายแล้ว
5: เนาะเพราะนี่ก็ถึง40แล้วเน
4: า
5: ะ
4: คือถ้ามาอีกรอบนึงอ่ะแกก็น่าจะเป็นเหมือนแบบมาเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับน้องๆ
5: ใช่ถึงแกจะดูแลร่างกายดีมากนะสำหรับคนอายุขนาดนี้โอ้โหดีสุดๆอ่ะ
4: ครับผม
5: แต่ก็ไม่ไหวแล้วล่ะ
4: ครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้มีอีก1 คู่เนาะนอร์เวย์กับบราซิล
5: ใช
4: ่นอร์เวย์ก็ล้มบราซิลได
5: ้โอ้โหฮาแลนด์คนเดียวจริง
4: ๆนะแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ชนะเม็กซิโก
5: ก็คืออังกฤษโอ้โหอันนี้ก็หืดจับเหมือนกันนะครับชนะไป3-2ก็ตอนนี้เหลือเจ้าภาพทีมเดียวที่กำลังแข่งอยู่ก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาไปแล้วเม็กซิโกไปแล้ว
4: ครับผมเจ้าภาพไป2แล้วเน
5: า
4: ะ
5: ไปแล้ว
4: ครับผมก็รอลุ้นกันอ่ะว่าวันนี้ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยจะชนะเบลเยียมได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอัปเดตรอบ 8ทีมกันหน่อยว่าใครเจอใครบ้าง
5: ใครเจอใครว่าไป
4: ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วเนาะโมร็อกโกเข้ามาแล้วเจอกันนะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแล้วก็สเปนเนี่ยยืนรออยู
5: ่
4: รอวันนี้เนี่ยว่าอเมริกาหรือว่าเบลเยียมจะชนะนะคร
5: ับ
4: ใครชนะก็เข้าไปเจอสเปนก็หนักเหมือนกันนะ
5: หนักทั้งคู
4: ่ส่วนนอร์เวย์ครับจะเจอกับอังกฤษนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันอาจจะในหน้าอียิปต์แล้วก็สวิตกับโคลอมเบียว่าใครจะได้เจอกัน
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับซอรี่นะรถติดมากกว่านี
4: ้ครับผม
6: ไม่ไหวเลยย่า
4: ใช่ไหม
6: อยากกรีดออกมาอยู่กลางถนน
4: เมื่อกี้อัปเดตผลบอลอยู่กับพี่กวางไปที่เรียบร้อยแล้ว
6: ทำไมไม่รอบิ๊กอ่อง
4: บิ๊กอ่องเดี๋ยวบิ๊กอ่องรอ
5: มีอีก
4: เดี๋ยวมีให้อัปเดต
5: เดี๋ยวมีให้อัปเดต
4: รออเมริกากับเบลเยียมเตะเสร็จ
6: สรุปมาว่าอังกฤษใครชนะ
5: อ
6: ัง
5: กฤษชนะ
6: อังกฤษชนะใช่ไหม
4: นะฮะ
6: โรดอ่ะแล้วชิบุกล่ะ
5: เปื่อย
6: หรอ
5: ครับ
6: อ๋อชิบุกเปื่อย
4: มายิ้มแบบนั้น
5: มายิ้มแบบนั้นชิบุกบอกถ้าลาช้าแปลว่า
6: อยู่แล้วนะคะ
4: วันนี้สองคนนะ
7: นำมาน
4: ะเมื่อกี้อัปเดตผลบอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตไหนๆพี่อ๋องก็พูดถึงรถติดแล้วเราขอไปที่เรื่องนี้หน่อยได้ไหมที่มันติดมานานแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะคุณผู้ฟังครับมอเตอร์เวย์ M82 ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเพราะว่าเขากำลังจะเปิดใหม่นะครับ M82 ครับผมมอเตอร์เวย์ระหว่างบางขุนเทียนเอกชัยแล้วก็บ้านแพรวนะครับที่มันอยู่ข้างบนพระราม2เนี่ยที่เราเห็นกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดใช้สักทีล่าสุดนะครับมีประกาศจากกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับยื่นยันเตรียมตัวเปิดให้ประชาชนทดลองใช้นะครับระยะทางรวมเนี่ยมันจะประมาณ25กิโลเมตรเดี๋ยวเดือนสิงหาคม69ก็คือสิงหาคมปีนี้เราจะเปิดใช้บริการฟรี2ปีนะครับก่อนที่จะเปิดแบบเต็มรูปแบบก็คือปี2572จะเริ่มเก็บเงินตอนปีนั้นนะฮะ
6: ตอนนี้เนี่ยโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยนะก็คือคืบหน้ากว่า 98% เหลืองานอีก 2% อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดให้ประชาชนใช้งานจะปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยดีปลอดภัย
6: ปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยสิ
6: จะไม่มีอะไรหล่นไม่มีอะไรแล้วหนอ
4: ไม่มีแล้วเขาเสร็จแล้วเขาเก็บงานถ้าเขาส่งงานแล้วถ้ามันหล่นอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาของทั้งผู้รับเหมา
6: และฉันกลัว
4: ไม่ต้องกลัวซึ่งไอ้ตัว M82 เนี่ยมันจบที่บ้านแพ้วไหมหรือว่ามันต่อไปอีกแต่ว่าเขายังไม่เปิดไหมหรือว่ายังไงคืออยากจะรู้ว่าตัวข้างบนพระราม2อ่ะมันจะวิ่งไปลง
6: ไปได้ยาวแค่ไหนใช่ไหม
4: มันจะไปถึงทางสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรอย่าง
7: น
4: ี้เลยไหม
6: ไม่น่าถึงนะ
7: เอกชัยบ้านแพ้ว
4: เอกชัยบ้านแพ้วจบที่บ้านแพ้วบ้านแถวนี่มันคือสมุทรหรือยังหรือว่ายังอยู่ในกรุงเทพอยู
6: ่บ้านไม่บ้านแถวต่างจังหวัดแล้วเปล่าม
4: ันถ้าจากกรุงเทพลงไปมันเจอสาครหรือสงครามก่อนนะ
6: ไม่รู้จริงจำไม่ได้
4: ยากอีกแล้วพระราม2
6: คุณผู้ฟังใครอยู่แถวพระราม2ส่งข้อความมาหน่อยจ้าน
4: ะฮะซึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยลงทุนประมาณ 1,037 ล้านบาทพี่น้องครับแล้วก็ที่เขายังเปิดให้ทดลองใช้ฟรีเนี่ยเพราะว่าระบบของการเก็บเงินหรือว่าระบบของหลังบ้านเนี่ยมันยังไม่เสร็จดีแต่ว่าถามว่ามันเปิดใช้ได้ไหมมันเปิดใช้ได้แล้วเพราะ 98% และอีก 2% มันเหลือแค่เก็บงานนิดหน่อยแล้วก็ทำพวกระบบจ่ายเงินเขาก็เลยให้ประชาชนลองทดลองใช้ไปก่อนว่ามัน
6: เมื่อไหร่เนี่ย
4: สิงหาครับสิงหานี้แต่ว่าถ้าเปิดใช้อ่ะผมว่านะทางฝั่งของโซนหัวหินทางฝั่งโซนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะคึกคืนมากขึ้นเน
6: า
4: ะ
6: น่าจะไปเร็วขึ้นเน
4: า
6: ะ
4: ใช่คึกคืนมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเอาตรงไปหัวหินอ่ะผมก็วิ่ง M81 แล้วก็ไปลงทางลาดลีแล้วก็ค่อยเข้าไปทางหัวหิน
6: เพราะเราไม่กล้าไปทางพระราม2อ่ะเน
4: า
6: ะ
4: ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะฮะเนี่ยบ้านแพ้วถึงตรงนั้นเลยเน
6: า
4: ะ
6: นี่ไงก็บ้านแพ้ว
4: อ๋อนี่ไงเขาบอกว่าถึงสาครก่อนแล้วตามด้วยสงครามถ้าไปจากทางฝั่งกรุงเทพ
6: ใช่ไหม
4: นะฮะแล้วก็บ้านแพ้วตัดออกนครปฐมได้เลยอ๋ออันนี้ไงสมุทรสาครก็เป็นปริมณฑลใช่เส้นนี้แผนจริงๆน่าจะไปถึงวังมะนาวจริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าไปลงวังมะนาวเลยอ่ะผมว่าไปหัวหิน
6: เ
4: นี่ยลดระ
6: ยะเวลา
4: 2ชั่วโมงน่าจะมีให้เห็นได้
6: ใช่
4: ไห
6: ม
4: ใช่ๆก็กระตุ้นการท่องเที่ยวหัวหินเพราะว่าหลังจากที่ทำถนนพระราม2มาหลายคนก็บ่นนะชาวหัวหินหรือว่าผู้ประกอบการที่หัวหินนะก็บ่นเหมือนกันว่าคนไปน้อยมากเพราะว่าแน่นอนแหละเรื่องของความที่มันรถติดหรือว่าความปลอดภัยระหว่างการเดินทางอะเนาะมันก็มีผลกับการตัดสินใจการไปเที่ยวของคน
6: หัวหินก็จะได้คือคักไงล่ะ
4: ใช่จ้ะ
6: นะครับอ่ะก็ใครที่อยากใช้บริการก็รอนะสิงหาคม
4: ครับ
6: เชื่อว่าน่าจะทำให้ถนนแถวนั้นดีขึ้น
4: ใช่ใช่แล้วถ้าสมมติข้างบนเสร็จเขาจะทำข้างล่างอีกป่ะจะทำอีกเหรอ
6: เจ็ดชั่วโคตรเนาะถนนนี
4: ้ไม่เพราะว่าตอนแรกอ่ะโอเคพอทำข้างล่างเสร็จก็ทำข้างบนต
6: ่อ
4: และข้างบนเสร็จเขาจะทำข้างล่างอีกไหมเขาจะขยายเขาจะทำอะไรอีกไหมหรือว่าเสร็จแล้ว
6: เล่นเกมหร
4: อ
6: สลับกันไปเรื่อยอย่างนี้หรอ
4: บนล่างสลับกัน
6: เออนะคะอ่ะก็ยังไงก็รอใช้แล้วกันนะแต่อ๋องเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้คนอื่นเขาใช้ไปก่อน
4: เทสไปก่อนนะ
6: เทสไปก่อนเทสระบบให้หน่อย
4: ไม่อยากเป็นคนไทยคนแรกเหรอ
6: โนจ้าไม่เป็นไรจ้ะ
4: คนไทยคนแรกได้ขึ้นบ้านแพวเนี่ย
6: แก M81 ฉันไม่เคยไปเลย
4: แต่ M81 ดีนะดีมากเลยนะผมชอบ
6: ใช่ไหมล่ะ
4: ใช่วิ่งไป
6: M81 ก็คือวิ่งไปทาง
4: การ
6: ไปทาง
4: บางใหญ
6: ่เวสเกตใช่ไหม
4: ใช่แล้วก็จากเวสเกตอะไปการอะพี่อ๋องชั่วโมงเดียว45นาที
6: เร็วเน
4: า
6: ะ
4: เร็วมากเพราะมันตัดข้าม
6: แต่ก่อน3ชั่วโมงนะ
4: 3ชั่วโมงไม่เห็นนะฮะก็ถือว่าพอถนนออกนอกเมืองมันทำได้ดีแบบนี้เช
6: ื่
4: อว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันจะเติบโตมันจะกระตุ้นได้แหละนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับ M82 นะ
6: มากันที่ความคืบหน้าของน้อง11ปีขับรถชนพระธุดงค์หน่อยนึงดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยก็ทางตำรวจเองเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงความคืบหน้านะครับเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์นะครับก็พระภิกษุมรณภาพได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายรูปเลยนะครับสรุปว่ามรณภาพ10รูปไหมใช่ไหม10รูปตอนแรกเนี่ยเหมือน9
4: ครับ
6: เราก็มามรณภาพเพิ่มที่โรงพยาบาลอีกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมรณภาพ10รูปแล้วก็บาดเจ็บอีกมากมายนะครับขณะนี้ครับสอบปากคำพยานไปแล้ว28ปากทั้งพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานแวดล้อมด้วยรวมถึงผู้เกี่ยวข้องแถวนั้นนะครับเท่าที่รวบรวมได้เนี่ยคำให้การของพยานและจากกล้องวงจรปิดอะเนาะแต่กล้องวงจรปิดชัดเชียวดูภาพแล้วก็หดหู่เธอ
4: ใช่
6: จริงๆ
4: นะฮะ
6: น่ากลัวนะครับตำรวจยืนยันว่าเด็กชาย11ปีเนี่ยเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวและมีพยานช่วยนำเด็กออกจากรถหลังเกิดเหตุ
4: ครับ
6: ก็คือว่าไม่มีใครอยู่กับน้องเลย
4: ก็คือเป็นน้องคนเดียวที่ขับมา
6: น้องคนเดียวเลยนะครับเด็กขับรถได้อย่างไรประเด็นนี้เนี่ยสำคัญนะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรเพราะว่าเกียร์กระปุก
4: ใช่
6: ไม่ใช่เกียร์ออโต้นะ
7: ไม
4: ่ขับยากมาก
6: ฉันยอมรับว่าฉันนั่งขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเลยทุกวันเนี้ย
4: ผมเคยลองตอนสักประมาณนั้นก็20กว่าเคยลองรอบนึงขับออกไปหน้าหมู่บ้านก็ดับขับก็ดับเพราะว่า
6: เพราะเราไม่สามารถแบบเหยียบคลัชเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรงี้ได้อ่ะฉันทำไม่เป็นเลยนะเว้ย
4: มันต้องมัลติฟังก์ชันนิดนึงเท้าต้องเหยียบมือต้องเปลี่ยนคันเร่งต้องวางคือมันเป็นอะไรที่มันต้องแบบเหมือนมีการซ้อมมีการฝึกมาแหละ
6: มันยากมากนะ
4: มันยากมาก
6: ไม่ยอมรับจากใจ
4: นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไปสอบถามตัวของคุณย่าเองแล้วก็คุณแม่เองหรือว่าคนในครอบครัวเองเขาก็ยืนยันบอกว่ามันก็ไม่ได้มีใครสอนเด็กนะนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางตำรวจเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขาก็ต้องสอบสวนให้มันละเอียดว่าตกลงแล้วเนี่ยได้มีการสอนกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันก็คือยังไม่มีหลักฐานที่จะไปเอาผิดว่าใครเป็นคนสอนนะครับผม
6: ในส่วนของเด็กตอนนี้ดำเนินคดีได้ไหมยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กเนี่ยอยู่ระหว่างการรักษานะครับแม้ยังให้การไม่ได้แต่กฎหมายเนี่ยยังสามารถดำเนินกระบวนการสอบสวนต่อไปได้เนาะนะครับส่วนของผู้ปกครองเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดผิดฐานอะไรปล่อยประละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็คือแม
4: ่ครับ
6: แม่คนหนึ่งแล้วก็ยายของเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องตรวจสอบว่าใครดูแลเด็กตอนที่เด็กเนี่ยวิ่งไปเอารถออกมาเนี่ยใครดูแล
4: ใครอยู่ที่บ้าน
6: เออ
4: ใครอยู่ที่บ้านบ้าง
6: ยายป่ะ
4: ยายใช่เพราะว่าทางฝั่งของคุณตาเขาบอกว่ายายอ่ะวิ่งไป
6: ไปห้ามแล้วใช่ไหม
4: ใช่ก็แสดงว่าเอาแค่หนึ่งคนที่อยู่ที่บ้านน่ะมันก็ต้องมีคุณยายอยู่แหละนะครับผม แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอัปเดตอาการของน้องวัย11นะเขาบอกว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลแพทย์บอกเนี่ยตอนนี้น้องยังไม่สามารถสื่อสารข้อมูลได้นะครับแล้วก็มีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่แสดงอาการตกใจหรือว่าร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบอุบัติเหตุแรงนะครับผม
6: ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยตามข่าวตอนแรกเนี่ยเขาออกมาบอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษ
4: ครับ
6: สรุปเป็นเด็กพิเศษจริงไหม
4: จริง
6: จริงใช่ไหม
4: มีใบเลย
7: มีใบ
6: ซึ่งทีนี้มันก็มีคำถามตามมาว่าเราแก้เป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันต้องทานยาหรือเปล่า
4: อืมนั่นแหละส
6: ิมันต้องทานยาประเด็นเรื่องการรับประทานยาเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเด็กได้รับยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอได้ให้ข้อมูลว่าหากเด็กไม่ได้รับยาตรงเวลาก็แน่นอนส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็พฤติกรรมได
4: ้
6: นะครับยังไงก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้นะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมก็คือว่าการที่น้องเป็นเด็กพิเศษหรือการที่ได้รับยาตรงหรือไม่ตรงเวลาเนี่ยมีผลกับอุบัติเหตุครั้งนี้หรือเปล่าแต่ตำรวจก็ยังไม่ฟันธงมาว่าเกี่ยวไหมนะครับต้องรอประเมินจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
4: ครับซึ่งถ้าสมมติไม่ได้รับยาตรงเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะไปบวกกับการดูแลไม่ดีด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยถูกไหมนะฮะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นด้วย
6: ทีนี้มันมีข่าวลือ
4: ว่า
6: บอกว่าการที่เด็กขับรถออกมาเนี่ยมันเพราะว่าทะเลาะกันกับยายทะเลาะเสร็จปุ๊บเลยวิ่งออกมา
4: ขึ้นรถเลย
6: ขึ้นรถขับออกมาตำรวจบอกแบบนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่จากการที่คุยกับยายเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่เห็นมีว่ายายจะบอกว่าทะเลาะกับหลานตรงไหน
4: ครับ
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างการตอบตรวจสอบก่อน
4: นะฮะก็สอบปากคำผมว่าสอบละเอียดเลยแหละแล้วเขาก็จะเอามาไล่ทำลายมาเรียงกันนะครับส่วนมาตรการในการป้องกันในอนาคตเนี่ยตำรวจเขาก็ยอมรับเนาะว่าหลังจากเกิดเหตุนี้เนี่ยความกังวลเกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่าแกนในการขับขี่ยานพาหนะมันก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสั่งให้ทุกสน.แล้วก็ทุกสภ.ทั่วประเทศเนี่ยกำชับแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดนะครับถ้าเจอเด็กขับรถดำเนินการตามกฎหมายทั้งตัวเด็กด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยอย่างจริงจังเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับเด็กเอาจริงอ่ะเราก็เห็นอ่ะตามต่างจังหวัดตามอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางทีเรายังคิดอยู่เลยว่าแบบมอเตอร์ไซค์มันคือ15ใช่ไหมถึงทำแบบขี่มอเตอร์ไซค์ได
6: ้
4: ส่วนรถยนต์น่ะคือ18คือมองเห็นเด็กขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะดูยังไงก็ไม่น่าถึง15แล้วก็ยังมีเห็นอยู่อ่ะนะฮะซึ่งไม่แน่ใจมันก็เป็นผู้ปกครองเองแหละที่ต้องดูแลเบื้องต้นก่อนที่จะไปถึงตำรวจอ่ะมันก็ต้องเป็นผู้ปกครองที่เป็นคนห้ามเป็นคนอะไรก่อนอ่ะนะฮะหรือไม่ก็แบบเอากุญแจวางไว้ที่เด็กไม่สามารถหยิบได้อ่ะนะก็ถือเป็นเรื่องเนี้ยผมว่าเรื่องถอดบทเรียนใหญ่เลยแหละ
6: แกเต่าจริง
4: ไม่ถอดละ
6: เด็กต้องขับรถเป็นเว้ย
4: หมายถึง
6: ใครคิดมันออกบ้าง
7: เคสนี้ใช่ไหม
6: สำหรับเคสนี้
4: อ
6: ่ะสำหรับเคสนี้นะคือเด็ก11คนนี
4: ้
6: นี่ไม่ใช่การขับรถครั้งแรกของเด็กคนนี
4: ้
6: อันนี้ความคิดเราเธอภาพกล้องวงจรปิดอ่ะคือรถมาแบบเร็วมากอ่ะถ้ามาเร็วเบอร์นั้นน่ะมันไม่ใช่กินหนึ่งเว้ย
4: ใช่ๆๆมันจะไปแบบไปเกียร์3เกียร์4
6: ใช่มันต้องเกียร์แบบมันต้องผ่านการเข้าเกียร์มาก่อนแล้วการเข้าเกียร์ของรถกับเกียร์กระปุกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนคลัช
4: ใช่
6: เหยียบคลัชเลี้ยงเปลี่ยนเกียร
4: ์แล้วเกียร์1อ่ะผมยังจำไม่ได้เลย1 2มันจะมีล็อกของมันว่าแบบล็อกนี้เป็นเกียร์ไหนอ่ะก็คือต้องขับเป็นแต่ว่าผมอ่ะลองมานั่งคิดนะพี่อ๋อมคิดอีกมุมนึงนะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กพิเศษด้วยอ่ะแน่นอนเด็กพิเศษเขาอาจจะมีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านอื่นแต่ว่าบางทีอ่ะพัฒนาการอีกด้านนึงที่เขาเด่นมากๆอ่ะเช่นเรื่องของความจำเรื่องของอะไรเขาอาจจะนั่งรถไปกับยายตอนเช้าทุกวันแล้วก็เห็นยายทำทุกวันจนรู้สึกว่าจำได้เนื่องจากเขาเป็นเด็กพิเศษเขาอาจจะมีความเป็นเลิศทางด้านของความจำแล้วก็เห็นยายทุกอย่างที่ยายทำตอนขับไปตลาดก็เลยเอามาลองทำแล้วเอ้ยทำแล้วมันทำได้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ลองผมอ่ะลองนั่งคิดเองว่ามันจะมีกรณีไหนอีกที่มันสามารถทำได้เพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นเด็กพิเศษเขาอาจจะมีความพิเศษในเรื่องของความจำและเห็นมองภาพทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกอย่างสามารถทำตามได้เลย ไม่รู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่เนี้ยมันเป็นแบบ
6: กูด็อกเตอร์อย่าง
4: น
6: ี้หรอ
4: เออมันฟิลนั้นใช่ใช่ใช่กำลังจะบอกเหมือนแบบ
6: กูด็อกเตอร์อย่าง
4: น
6: ี้หรอ
4: เออเหมือนกูด็อกเตอร์หรือเปล่าไง
6: อ่ะก็เป็นไปได้แต่ในมุมนี่ว่ามันก็ยากอยู่ดี
4: เออ
6: เพราะว่าการขับรถนะแก
4: อ
6: ่ะถ้าเป็นเกียร์ออโต้
4: ครับ
6: ฉันไม่ติด
4: อ่ะ
6: เพราะฉันรู้สึกว่าแค่เข้าเกียร์ดีแล้วขับเหยียบคันเร่งก็จบออกมาได้เลย
4: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าสมัยใหม่นี่ง่าย
6: เข้าใจไห
4: ม
6: เนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าขับมาไกลแล้วเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเกิดไม่เคยถูกฝึกขับมาก่อนนะครับ
4: อ
6: ันนี้ไม่รู้สินะก็เป็นแบบเบิ้ลพูดได้แหละแต่เปอร์เซ็นต์จะเยอะหรือน้อยอันนี้อ๋องก็ไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าอ๋องก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดถามตามข่าวตามความรู้สึกตามการวิเคราะห์ตาม1 2 3อ่ะมันก
4: ็มันเป็นไปได้ที่
6: มันยากอ่ะ
4: ความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นการขับหลายรอบมากกว่าการเป็นกู๊ดด็อกเตอร์คือผมคิดในแง่ดีเกินไป
6: เขาจะมาเออฉันก็นึกถึงเรื่องกูด็อกเตอร์ไงเพราะว่าตัวเอกเขาก็เป็นหมอใช่ไหมล่ะแต่เป็นหมอแบบเด็กพิเศษอ่ะ
4: นะฮะอ่ะก็เป็นอัปเดตเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอตำรวจเขาสรุปสำนวนคดีแหละว่าตกลงแล้วยังไงจากการสอบปากคำนะครับ
6: อุ้ยตายอุ้ยตายเบื่อข่าวนี้แล้วเปลี่ยนได้แล้วนานแล้วอุ้ยตายนานๆ
4: ใจเย็นนะ
6: นานๆเธอเป็นใคร
4: เออนี่ก็อัปเดตไงมันเป็นข่าวที่คนกำลังสนใจนะครับคุณนานๆก็อัปเดตให้คนอื่นทราบด้วยนะครับ
6: เอออัปเดตหน่อย
4: ครับผมมีพี่อ๋องเคยขับเกียร์กระปุกไหมครับกระปุกไม่เคยแต
6: ่กระปุกเคยแต่ไม่สำเร็จ
4: อ่าโอเคโอเค
6: ใช
4: ่กระปุกนี่มันต้องเข้าเกียร์
6: กระปุกหมายถึงชื่อคนหรือว่าอะไร
4: เกียร์
6: เป็นประเภทของเกียร์เนาะไม่ได้เป็นแบบชื่อคนเน
4: า
6: ะ
4: ได้จ้ะนะจ๊ะเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะ
6: จ้า
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
10: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
4: อ่ะมานะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมเหมือนกัน
6: อ่ะชวนคุณผู้ฟังคุยนะชวนคุณผู้ฟังคุยนะ
4: เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคอมเมนต์เขาก็เหมือนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
6: แต่เธอเล่าดีๆนะ
4: แล้วทำไมเดี๋ยวฟ้องเหรอหรืออะไร
6: ใช่
4: ฟ้องเหรอฟ้องแล้วเหรอ
6: เพราะว่าคุณเนี่ย
4: มีคนโดนฟ้องเหรอ
6: เขาเธอต้องเข้าไปตามใน Facebook ของเขา
4: ม, มีไหมสันมาละ
6: ยังไม่มีหมายแต่เขารวบรวมหลักฐานเลย
4: โอเคโอเค
6: งั้นใครพูดถึงเขาไม่ดีเราอ่านตามข่าวเลย
4: งั้นขออนุญาตเล่าแบบตามข่าวนะคร
6: ับ ไม่แต่ถามผู้ฟังก่อน
4: ว่า
6: สมมุตินะสมมุติเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นหน้าบ้านตัวเองมีที่จอดไหม
4: ต้องมีสิเพราะว่าหน้าบ้านเขามีหน้าบ้านเราก็ต้องมีสิ
6: ใช่
4: แล้วก็
6: เอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นเสร็จปุ๊บมันมีของอะไรบางอย่างเนี้ยเป็นเศษชิ้นส่วนปูนหรือว่าอิฐหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจากบ้านเขาว่าจากบ้านฝั่งตรงข้ามที่เราเอารถไปจอดเนี่ยตกลงมาใครผิด ถามคุณผู้ฟังถามคุณผู้ฟัง
4: แล้วก็ต้องให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเศษปูนที่หล่นมาจากบ้านตรงข้ามเนี่ยคือเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วย คือบ้านนี้เจ้าของก็นานๆมาท
6: ีนานๆมาที
4: ซึ่งปูนที่มันหล่นมาเนี่ยแน่นอนมันหล่นมาเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนี่คุณกิมจิบอกว่าเขาแขวนนะคะทำดีๆนะ
6: ใช่ทำดีๆนะ
4: โอเคนะโอเคอย่างที่พี่อ๋องเล่าไปนะครับผมพี่อ๋องบอกแล้วถามคุณผู้ฟังว่าชวนคิดกันว่ามันผิดไหมผิดที่ใครผิดที่เราหรือว่าผิดที่เจ้าของบ้านตรงข้ามที่เราเนี่ยเอารถไปจอดบ้านตรงข้ามซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านถ้าดูจากเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านแน่นอนแหละกฎของหมู่บ้านอ่ะอย่างถามพี่อ๋องเนี่ยกฎของหมู่บ้านพี่อ๋องเนี่ยรถจอดหน้าบ้านเนี่ยนิติเขาอนุญาตไหมหรือว่านิติเขาไม่อนุญาตหรือว่าเป็นการตกลงพูดคุยกัน
6: ไม่เคยมีการอนุญาตแต่ถามว่าห้ามได้ไหมก็ไม่ได้พอทุกคนก็จะเอารถออกมาจอดหน้าบ้านตัวเองทั้งที่ที่ในบ้านก็มีที่จอดแล้วทำไมไม่จอดมาจอดหน้าบ้านทำไมไม่จอดอยู่ในบ้านตัวเองไม่เข้าใจเลย
4: อันนี้หมายถึงหมู่บ้านพี่อ๋องถูกไหม
6: ใช่
4: โอเคนะครับผมซึ่งถ้านิติเขาห้ามแล้วเขาปรามแล้วถ้าคุณยังเอารถไปจอดก็ไม่ใช่เรื่องของนิติละถ้ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนิติก็ไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามีการห้ามปรามแล้วนะคร
6: ับ
4: ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับที่พวกเราเล่านะไม่เกี่ยวนะฮะแต่เล่าตามข่าวนี้ก่อนนี่คือกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะครับมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งนะครับเขาก็สะท้อนข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมไทยหลังจากประสบเหตุวัสดุจากบ้านตรงข้ามเนี่ยหล่นล่วงมาใส่รถยนต์จนได้รับความเสียหายนะครับทว่าเมื่อเรียกร้องความรับผิดชอบกลับพบอุปสรรครอบด้านไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีที่ปฏิเสธความรับผิดชอบข้อจำกัดทางกฎหมายที่ตำรวจทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันและก็ต้นทุนการจ้างทนายความที่มันมีค่าสูงมากกว่าการซ่อมแซมจนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ล้มเหลวในทางปฏิบัติซึ่งทางเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องตามข้อนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวเรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับแน่นอนว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมเช่นบ้านที่เอาไปจอดข้างหน้าเนี่ยบ้านใครหรือว่าที่จอดรถในบ้านของตัวเจ้าของโพสต์เองเนี่ยมีหรือเปล่าที่มันเป็นที่จอดในบ้านอ่ะนะครับพอจากการสอบถามข้อมูลมากขึ้นนะครับทางเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็มาตอบคำถามอ่ะก็คือบ้านที่เอาไปจอดเนี่ยคือบ้านของคนอื่นไม่ใช่บ้านของตัวเองซึ่งบ้านคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ถาวรนานๆแล้วเข้ามาทีเขาก็เอาไปจอดประจำอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่จอดรถในบ้านมีไหมเขาบอกว่ามีเพราะว่าถ้าดูจากบ้านตรงข้ามเนี่ยพื้นที่ข้างล่างตรงโรงจอดรถลานจอดรถเนี่ยมันก็มีนะถูกไหมแสดงว่าบ้านเขาเนี่ยก็จะต้องมีพื้นที่โล่งๆตรงเป็นลานจอดรถนะครับส่วนสาเหตุที่เขาเนี่ยเอารถไปจอดบ้านตรงข้ามเพราะว่าวันเกิดเหตุที่จอดรถในบ้านเนี่ยเต็มแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดจากบ้านก็เห็นมุมที่นำรถไปจอดก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปจอดฝั่งตรงข้ามแหละเพราะว่าบ้านตัวเองเต็มฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยมาอยู่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกล้องวงจรปิดจากบ้านเราเนี่ยมันก็เห็นด้วยมันก็ดูเป็นความปลอดภัยดีไม่น่ากังวลอะไรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถนนหน้าบ้านเนี่ยเป็นถนน2เลนถ้าจอดหน้าบ้านตนเองอีกคันนึงเนี่ยมันจะขับผ่านไปไม่ได้บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่เจ้าของบ้านแทบไม่มาก็เลยเอารถไปจอดนะครับซึ่งรถคันสีเหลืองที่รับความเสียหายเนี่ยเพิ่งได้กลับมาจากการปล่อยเช่าด้วยแล้วก็สำหรับกรณีที่เคยจอดรถไว้แล้วเจ้าของบ้านหลังตรงข้ามกลับมาพอดีก็เคยเกิดขึ้นนะเธอก็เคยบอกว่าเคยแจ้งเจ้าของบ้านว่าถ้าต้องการให้ย้ายรถเนี่ยสามารถเดินมากดกิ่งหน้าบ้านได้เลยอย่างไรก็ดีครับเรื่องการดำเนินคดีไม่คุ้มครองเพราะว่าถ้าหากต้องฟ้องศาลเนี่ยอาจจะเสียค่าทนายมากกว่านำรถไปซ่อมเองแล้วก็ตั้งข้อสงสัยทิ้งท้ายว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเช่นนี้อีกใครต้องรับผิดชอบกันแน่ซึ่งตัวเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็ถามหาความรับผิดชอบจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือตอนแรกเขาไปบอกนิติก่อนเจ้าของโพสต์เนี่ยไปบอกนิติบอกว่าทางฝั่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดเขาเนี่ยทางนิติก็เลยมาบอกกับคนนี้คนเจ้าของโพสต์เนี่ยเจ้าของโพสต์ก็เลยโพสต์ลง Facebook เขาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบนี้
6: ทีนี้ครับพอมันโพสต์ปรับเนี่ยมันก็มีทัวร์เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะ 100% เลยมั้งเอกฉันท์สุดๆก็คือไปลงเจ้าของโพสต
4: ์
6: นะครับก็มีการพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นที่มันเป็นกระแสขึ้นอีกรอบหนึ่งคือ เจ้าของโพสต์เนี้ยดันแคปหน้าจอข้อความนึงแล้วก็แคปหน้า Facebook ของคุณคนนั้นน่ะก็คือเรียกง่ายๆอ่ะก็คือแขวนเอาเขามาแขวนแบบเปิดเผยชื่อนามสกุลหมดเลยแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นอีกรอบนึงว่าใครคิดต่างจากเขาว่าไม่ได้เลยนะฟิลนั้น
4: นะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเขารถเขามีประกันอ่ะประกันรับผิดชอบป่ะเพราะมันก็คืออุบัติเหตุป่ะแต่ถ้าประกันชั้นหนึ่งอ่ะน่าจะรับผิดชอบ
6: ถ้าประกันชั้นหนึ่งอ่ะรับผิดชอบหมดแหละ
4: แต่ว่าถ้าเป็นชั้นอื่นอาจจะต้องแบบมีคู่กรณีอะไรอย่างเง
6: ี้
4: ย
6: ใช่เห็นว่ารถไม่มีประกันนะ อันนี้คุณผู้ฟังส่งมา
4: ครับผมซึ่งเขาบอกว่าเขาเอารถเขาเนี่ยปล่อยเช่าน่าจะเป็นแบบเพิ่งได้กลับมาจากการปล่อยเช่าเนี่ยข้อมูลเขาบอกเนาะนะฮะ
6: คือในมุมเราอ่ะเรามองว่าอะไรรู้ป่ะเรามองว่าก็ถ้าหน้าบ้านเรามีแล้วเราไม่จอดเราไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองเพราะถ้าเหตุการณ์มันจะเกิดแต่เราไม่เอารถไปจอดสักอย่างนึงอะ
4: ปูนมันก็หล่นลงพื้นของมัน
6: ถูกปะ
4: ถูกต้องลองคิดแบบกันถ้าเป็นกรณีอื่นล่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเนี่ยถ้าเราเอาแบบไปอยู่ในที่ของคนอื่นอะทั้งที่เราไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะแล้วเราเอาตัวเราเข้าไปแล้วมันเกิดเหตุอะไรกับเราเราก็
6: ฉันไปอ่านคอมเมนต์นึงมาฉันไปอ่านคอมเมนต์นึงมาเขาถามเขาเทียบเคียงนะบอกว่าถ้าคุณเปิดประตูบ้านคนอื่นเข้าไปย้ำนะเปิดประตูบ้านคนอื่นเข้าไป
4: ครับ
6: แล้วหมาบ้านเขาที่เลี้ยงอยู่ในบ้านกัดคุณใครผิด
4: ก็ต้องเป็นเราสิ
6: อ่ะถูกไหมล่ะ
4: เราก็ไปบ้านเขาอะ
6: เนี่ย
7: เรารู้จักคุณเจ้าของบ้าน
6: เนี่ยคือมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยเว้ยว่าแบบเราเปิดรั้วเข้าไปแม้เราจะรู้จักหรือไม่รู้จักเจ้าของบ้านก็ตามอ่ะแต่หมาในบ้านที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเขาอ่
4: ะ
6: มากัดเราอ่
4: ะ
6: ใครผิด
4: ก็ต้องเป็นเราสิเพราะเราเข้าไปในที่ของเขาอ่ะ
6: ถูกไหม
4: มันก็เป็นกรณีเทียบ
6: โดยไม่ได้รับอนุญาต
4: ใช่มันก็เทียบเคียงกันได
6: ้
4: นะฮะ
6: เราก็เลยงงนิดหน่อยเรางงนิดหน่อยเรายอมรับ
4: มีคนเขียนชื่อจริงที่ของลง
6: แล้วเขียนสถูกเชียแม
4: ่สุดเข็มละสุนทรนนท์นะฮะนะก็จริงอ่ะมันก็พอมาดูนั่งดูเทียบเคียงกันอ่ะมันก็คิดได้ในแบบนั้นแต่เขาบอกว่าที่มันเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทางเจ้าของโพสต์เขาแบบว่าสู้นะสู้มือไงนะนะครับผมโอเค
6: แต่เรื่องเนี้ยจะเปลี่ยนทันทีนะถ้าเกิดกลายเป็นว่าเราเดินอยู่ในทางสาธารณะแล้วมีอะไรหล่นมาใส่เราอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือทางสาธารณะอ่ะ
4: ใช่
6: มันก็เทียบกันไม่ได้อ่ะคือฉันอ่านคอมเมนต์มีคนพยายามเทียบว่าแบบอ่ะแล้วถ้าเกิดเราเดินอยู่ข้างทางแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเดียวกันคือมีปูนหล่นมาใส่หัวเราอย่างเงี้ยถ้าถามฉันว่าอย่างเงี้ยเราเรียกร้องได
4: ้
6: เพราะทางที่เดินมันเป็นทางสาธารณะ
4: ครับเข้าใจ
6: get feel ไหม
4: get feel
6: มันเป็นทางเดิน
4: อ
6: ่ะมันเป็นทางเดินที่คนต้องเดิน
4: อ
6: ่ะ
4: ซึ่งตำรวจเขาก็รับลงบันทึกประจำวันอย่างเดียวเนาะเขาไม่ได้แบบรับแจ้งความทำอะไรแต่ว่าถ้าเขาจะหาคนรับผิดชอบรถเขาจริงๆอ่ะก็อย่างที่เขาต้องทำแหละก็คือจ้างทนายแหละและทนายก็จะได้มาหาพยานหลักฐานอะไรก็ไปส่งฟ้องกันก็เอาค่าเสียหาย
6: เท่าที่อ่านดูอ่ะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดใครๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็คอมเมนต์ก็เอามายกตัวอย่างให้ฟังเลยอย่างเงี้ยศาลก็ตัดสินว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ได้มีความผิดนะ
4: อ
6: ันนี้คือเป็นคดีที่แบบคดีใกล้เคียงที่เกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
4: นะฮะโอเคก็อัปเดตค่ะให้คุณผู้ฟังได้ทราบ
6: ไม่นี่ก็เรียกว่าไปการชวนคุยไงแต่เอาจริงๆถ้าถามนี่ว่าของเราเราก็ต้องดูแลถ้าเราเห็นรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าหน้าบ้านเราอ่ะเราก็จอดหน้าบ้านเราไง
4: ครับผม
6: เข้าใจความหมายป่ะ
4: ใช่เข้าใจถ้ามันอยู่หน้าบ้านเราแล้วปูนจากบ้านเขาเนี่ยมันปลิวหล่นลงมาโดนกระจกรถบ้านเรากระจกรถที่จอดอยู่หน้าบ้านเราอันเนี้ยผมว่าถ้าจะไปเรียกร้องอ่ะก็อาจจะไปเรียกร้องได
6: ้อะถ้าเกิดเราจอดอยู่หน้าบ้านเราแล้วของเขากระเด็นมาโดนบ้านเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราว่าฉันว่าก็อีกเรื่องนึง
4: อันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาจากคุณผู้ฟัง2610นะเขาบอกว่าในรายการเที่ยงวันเนี่ยเขาถามทนายเจมส์ทนายเจมส์บอกว่าเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบยกเว้นก่อสร้างบ้านแล้วมีป้ายเตือนห้ามเข้าอันตรายอันนี้เจ้าของบ้านไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมีป้ายเตือนแล้ว
6: ก็อีกด้านนึงก็อีกด้านนึงอันนี้อาจจะเป็นด้านแบบ
4: ทางกฎหมาย
6: ทางกฎหมายมากมาก
4: แต่ว่ามีทนายคนหนึ่งนะทนายเกิดผลนะครับ พี่กวงให้ข้อมูลมาบอกว่าทนายเกิดผลบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา436บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากสิ่งของตกหล่นจากตัวบ้านหรือมีการทิ้งสิ่งของลงมาในพื้นที่ที่ไม่ควรจนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นว่าทางกฎหมายเหมือนจะเรียกร้องได้ป่ะพี่อ๋องนะ
6: ไม่ถ้าทางกฎหมายเรียกร้องได้จริงๆใช่ไห
4: ม
6: แล้วทำไมตำรวจถึงไม่รับแจ้งความอ่ะ
4: ก็แค่ลงบันทึกประจำวันไว้อันหรือว่าอ่ะอันนี้คุณนิสตามนะเขาก็บอกว่ามันแยกกันคนกรณีเอารถไปจอดหน้าบ้านอันนี้ก็ผิดกรณีหนึ่งแต่ว่าสิ่งของหล่นก็แยกเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือเสมอกันหนึ่งหนึ่ง
6: ฉันเข้าใจละมันมีกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาของตัวใส่รถอะน่าจะเป็นแพ่ง
4: Uh-huh. เรียกร้อง
6: เพราะมันคือเรียกร้องความเสียหาย แต่การเอารถไปจอดหน้าบ้านเขาอะอาญาไหม
4: ก็ต้องดูว่า
6: ใครรู้เรื่องกฎหมายบ้างบอกที
4: แต่ว่าล่าสุดจำเคสคุณป้าที่เอาขวานไอ้นี่รถได้ไหมที่มีคนมาจอดหน้าบ้านเขาศาลก็ยกฟ้องนะก็บอกว่าคุณไปกีดขวางหน้าบ้านเขาแล้วคุณป้าเอาขวานมาจามรถอะศาลก็ยกฟ้องก็ให้คุณป้าเขาชนะคดีไปอะอันนั้นก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างได้เหมือนกันนะว่าถ้าเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคือถ้าเจ้าของบ้านเขาจะบอกว่าโอเคคุณมาจอดขวางหน้าบ้านถ้าสมมุติผมมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องออกจากบ้านอันนี้ก็อาจจะเอาไปสู้คดีได้แต่นี้ยาวน่าจะสู้กันยาวนะฮะ
6: เห็นด้วยก็สมโจยนะ
4: ว่า
6: สมโจยบอกว่าเจ้าของโพสต์ใช้วิธีเรียกร้องความเป็นธรรมคือตัวเองอาจจะต้องได้รับความเป็นธรรมแหละแต่ใช้วิธีเรียกร้องความเป็นธรรมอ่ะอาจจะผิดไปนิดนึงเรายิ่งไปตอบโต้คนเห็นต่างด้วยการเอามาแขวนอะไรเงี้ยทัวร์มันก็เลยไปลงเยอะไง
4: นะฮะคนไม่พอแบบอาจจะไม่ได้ความเอ็นดูอาจจะไม่มีเนาะนะฮะเนี่ย
6: สมมุติว่าถ้าเกิดเขาฟ้องจะโดนฟ้องกลับไหม
4: ก็อาจจะเป็นไปได
6: ้สมมติว่า
4: เจ้าของโพสต์
6: เจ้าของโพสต์ไปฟ้องบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามฟ้องกลับได้ไหม
4: ก็ต้องมาดูกันว่าสามารถ
6: อาจจะฟ้องกลับเรื่องของเอารถมาจอดหน้าบ้านเขาทำไมโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตอย่างนี้อะไรอย่างนี้ป่ะฟิลนั้นป่ะ
4: ใช่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสาธารณะเป็นนิติหรือว่าเป็นอะไรอ่ะผมว่าข้อกฎหมายมันน่าจะเยอะเรื่องเนี้ยนะฮะ
6: แต่โดยปกติแล้วอ่ะที่หน้าบ้าน
4: อ
6: ่ะมันเป็นที่ของส่วนกลาง
7: มันจอดได้ไหม
4: ส่วนกลางก็จอดไม่ได้ดิ
6: ใช่มันไม่ใช่ที่ของเรานะ
4: ใช่

0: เนาะอ๋องั้นงั้นเบรกก่อนแล้วกันนะขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
1: นี่ไงทรัพย์สินส่วนกลางทุกคนใช้สัญจรร่วมกัน
0: ที่ในหมู่บ้านนะ
1: ที่ในหมู่บ้าน
0: นะแต่ก็ไม่ควรจอดแหละ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X herb
3: สมโจยบอกว่ามันน่าจะแยกเป็น2เคสใหม
4: ่ยังไงฮะ
3: เคสจอดรถ1เคส กับเคสของหล่น1เคสกฎหมายก็น่าจะลงกันคนละอันเข้าใจความหมายไหม
4: โอเคโอเคก็แยกกันนี่แหละ
3: แต่ทางที่ดีอ่ะมันจะไม่ไปถึงขั้นตอนของศาลหรอกเพราะมันจะมาอยู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยก่อน
4: ครับไกล่เกลี่ยกันก่อน
3: เข้าใจฟิลไหม
4: เข้าใจ
3: ตำรวจก็จะเรียกมาไกล่เกลี่ยก่อนว่าเออไกล่เกลี่ยกันได้ไหม
4: โอเคเรียกค่าเสียสมมติทางฝั่งเจ้าของรถบอกว่า10,000ทางฝั่งเจ้าของบ้านบอกไม่ไหวมันไม่ใช่ความผิดผม5,000แล้วกันถ้าตกลงกันได
3: ้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะก็ไกล่เกลี่ยในที่นี้อาจจะหมายความว่าคุณผิดตรงนั้นฉันผิดตรงนี้เราก็ไม่เอาความกันไม่ล่า มันก็ผิดกันทั้งคู่ อะไรฟิลนั้นหรือเปล่าคือตำรวจเขาอาจจะเรียกมาไก่เกี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของกระบวนการศาลแต่ถ้าเกิดพูดคือตอนนี้คุณผู้ฟังเราเองอ่ะก็ส่งมาหลายทางมาทางในแง่ของกฎหมาย1หรือในแง่ของการเห็นใจอีกฝั่งนึงก็คือเจ้าของบ้านด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็มีอาจจะฟ้องเขาได้นะเพราะว่ามาจอดรถหน้าบ้านเขาโดยที่เขาก็ไม่ได้อนุญาตนี่อย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้
4: นะครับรายงานข่าวนี้โดยดีเจพุทธและดีเจพีเคนะครับผม
3: บุโกะค่ะ
4: โอเค
3: จริงเมื่อกี้มีคนส่งมาบอกว่าซื้อบ้านได้แต่บ้านนะจ๊ะถนนหน้าบ้านไม่ใช่ของเรานะจ๊ะ
4: นะครับ
3: พี่ทนายบอกว่าเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบเพราะมันจะมีกฎหมายใครๆเมกาไหมพี่ที่เจ้าของบ้านต้องดูแลส่วนพื้นของตัวเองอย่าให้เป็นภัยส่วนรวมเอาก็ไปได้
4: แต่ว่ากฎหมายไทยว่ายังไง
3: บางคนก็บอกว่าฟ้องกลับได้นะว่าจอดในที่ไม่ควรจอดแถมล้ำมาเบียดบังหน้าบ้านเราทั้งที่จอดในบ้านตัวเองเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าวิ่งแล้วอยู่วิ่งอยู่รถวิ่งอยู่บนถนนแล้วของตกใส่อันนี้ก็จะน่าเห็นใจเจ้าของรถอยู่นะ
4: ใช่
3: ๆนะครับเจ้าของรถหากคุณจอดรถขวางหน้าบ้านผู้อื่นจนเขานำรถเข้าออกไม่ได้หรือเป็นการจอดในที่ห้ามจอดคุณมีความผิดในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397อันนี้คุณผู้ฟังส่งมาบอก
4: ก็เหมือนแบบอ่ะก็ไก่เกียร์เสมอกัน1-1อ่ะคุณผิดอันนี้ผมผิดอันนี้ก็อาจจะจบกันได้ด้วยดี
3: ก็เป็นได้ก็เป็นได
4: ้นะฮะนี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะกิมจินะกิมจิบอกปวดหัวมากเครียดอยากลาครึ่งวันอันนี
3: ้แกเอาจริงป่ะ
4: ว่า
3: อยากให้เรื่องเนี้ยถึงขั้นตอนศาลนะ
4: uh-huh.
3: เราจะได้เอามาเป็นเคสสตาร์ดีได้อ่ะเข้าใจไหม
4: ก็เป็นดีกาไปเลยว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย
3: เอออยากให้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะชั้นประสาทป่ะ
4: ไม่ประสาทแต่ว่ามันก็ควรเป็นไปได้นะจะได้เป็นดีกาเป็นแบบว่ามีเคสสตาร์ดีไปเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกใครเป็นคนผิดกันแน่ก็ดี
3: ล่าสุดแถวบ้านเนี่ยอันนี้

0: ที่เมกานะเหมียวแคทบอกที่เมกาบอกว่ามีคนไปจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านเขาเจ้าของบ้านมาถามหาไม่มีคนแสดงตัวก็เลยไปเรียกยกรถมายกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่ารถยกเลยนะก็คือส่งบินไปเก็บกับเจ้าของรถค่ะ
1: ก็ดีก็เลิศ
0: เออ
1: ก็คุณก็ต้องผิดชอบอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: ไม่ที่ฉันบอกว่าอยากให้ถึงโรงถึงศาลไม่ใช่หมายถึงว่าเขามาฟ้องเรานะ อยากให้คดีเนี้ยมีฎีกาตัดสินออกมาแบบมีตัวอย่างคดีเขาจะเข้าใหม่ป้าม
1: ีเคสสตัดดี้ให้ดูหน่อยว่าใครผิดกันแน
0: ่เออเข้าใจไหมไม่ได้หมายความว่าจะอยากให้ทุกคนเขาตีกันนะไม่ใช่แบบนั้นนะ
1: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าให้เขามาฟ้องเราด้วยไม่เกี่ยวนะนะค่ะเอาล่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอัปเดตข่าวกันต่อจ้า
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปจีนสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
1: นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรายงานว่าขณะนี้พบมีขบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ประกอบการไทยกว่า20โรงงานถูกระงับการส่งออกไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2568จนถึงปัจจุบันโดยเรื่องดังกล่าวกระทรวงได้รับการร้องเรียนและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดตรวจสอบโดยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นใจของผู้บริโภคกับสินค้าเกษตรไทยโดยตรงอีกทั้งสินค้าไก่ของไทยถือเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกที่สะท้อนถึงมาตรฐานและกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะของไทยและยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบสวมสิทธิ์จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: มีรายงานว่าทางการเมืองหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนได้ออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมขั้นสูงสุดเตรียมรับมือหลังระดับแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่มีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักล่าสุดได้เกิดเหตุอ่างเก็บน้ำหลิวหลานเมืองหนานหนิงแตกหลังปริมาณน้ำในอ่างได้เพิ่มขึ้นสูงสุดจนล้นทะลักโดยพบรอยแตกกว้าง50เมตรส่งผลให้น้ำไหลทะลักจากอ่างเก็บน้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนราว300คนออกจากพื้นที่โดยเบื้องต้นไม่พบผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุอ่างเก็บน้ำแตกดังกล่าวและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มฮามาสเสนอมอบอำนาจการปกครองในฉนวนกาซาให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการฉนวนกาซาแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแต่ไม่ได้ให้คำมั่นจะปลดอาวุธแต่เพียงฝ่ายเดียวเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวก่อนจะเปิดการประชุมสุดยอดนาโต้ว่าชาติพันธมิตรนาโต้ต้องรับประกันว่ายูเครนจะได้รับในสิ่งที่จำเป็นในการทำสงครามกับรัสเซียชาวอิหร่านนับล้านคนรวมตัวกันในกรุงเตหะรานเป็นวันที่4เพื่อไว้อาลัยให้กับอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านในพิธีศพที่จัดขึ้นเป็นเวลา6วันกองกำลังด้านความมั่นคงยืนเฝ้ายามด้านนอกเรือนจำในศรีลังกาที่เกิดเหตุจลาจลจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต23คนและได้รับบาดเจ็บกว่า100คนผู้นำฝรั่งเศสเดินทางถึงซีเรียในการเยือนเป็นครั้งแรกของประมุขของรัฐของชาติยุโรปตะวันตกหลังสิ้นสุดการปกครองของอัสซาดในปี2567คิวบาประสบปัญหาไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่ต้นปีนี้หลังถูกสหรัฐปิดกั้นเชื้อเพลิงคุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb
2: ชั่วโมงที่2เนี่ยจ้าอัปเดตผลฟุตบอลนิดนึงคู่ที่จบไป
3: เป็นไงบ้าง
2: บิ๊กอ๋องไม่อัปเดตหรอ
3: ไม่เอาบิ๊กอ๋อง
2: โอเคโอเคโอเคนะครับเมื่อกี้นั่นแหละต้นชั่วโมงนะที่เราคุยกันไปเบลเยียมกับอเมริกานะครับผมล่าสุดเนี่ยเบลเยียมก็ชนะสหรัฐอเมริกาไป4-1นะครับ
3: โอ้ย4-1เลยหรอ
2: 4-1เลยแล้วก็อเมริกาตกรอบเรียบร้อยแล้ว
4: จะพาไปเหลือละ
2: ครับ
3: โอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะ
4: คุณคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะถูกอีกไหม
2: ผมว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์อาจจะโทรไปแล้วบอกว่ามันพลิกแปลงๆหรือเปล่าผลการตัดสินไม่ค่อยดูไม่ค่อยโปร่งใสหรือเปล่า
4: เป็นรอบ9ทีมสุดท้ายขออีกสักที
2: ไม
4: ่ได้เน
2: า
4: ะ
2: ถ้าอย่างนั้น
3: ตอนนี้การแข่งขันอยู่ขั้นตอนไหนละ
2: 8ทีมสุดท้ายนะฮะอันนี้รอบ16
4: ทีมเพื่อหา8ทีม
2: ใช่นะแต่ว่าเข้าไปแล้วประมาณ
4: 6ทีม
2: 6ทีม
4: เลยคืนนี้2
2: ทีมนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันคืนนี้ก็มีคู่สนุกเนาะ
4: ใช่
2: มี
4: อาร์เจนตินา
2: แชมป์เก่าอาร์เจนตินาน ะฮะก็น่าสนุก
3: รอติด
2: ตาม
3: ตื่นเต้นเลยอ่ะ
4: ใ
3: กล้แล้วหน
4: อใกล้แล้วงวดเข้ามาละ
3: 8ทีมเหลือใครบ้างอ่ะ
2: 8ทีมรู้ครับรู้แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนะแต่ว่าวันที่นัดชิงอ่ะจะเป็นวันที่20เดือนนี้20กรกฎาค
3: ม8ทีมเหลือใครบ้างคุณผู้ฟัง
2: 8ทีมตอนนี้มีฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยีย
4: ม
2: นอร์เวย์อังกฤษแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะได้รู้ว่ามีใครเข้ามาเพิ่มเติมระหว่างอาร์เจนตินาอียิปต์หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
3: พี่กวงว่าไงเบลเยียมไหมหร
4: ืออ
3: าร์เจนตินา
4: อาร์เจนตินาก็ต้องดูคืนนี้ว่าจะรอดไหมแต่ว่าฟอร์มอาร์เจนตินาน่ากลัวฝรั่งเศสตอนนี้ที่น่ากลัวใช่
3: ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
3: ฝรั่งเศสอาร์เจนตินา
4: อาร์เจนตินาน่ากลัวมากแต่ตัวเชียร์อังกฤษ
2: อังกฤษอังกฤษ
3: เขาก็เป็นเจ้าของสโมสรมากมายหลากหลาย
4: คนไทยดูบอลอังกฤษ
3: คนไทยดูบอลอังกฤษไงล่ะ
2: นี่ข้อความส่งมาบอกว่าทรัมป์เตรียมตัวขึ้นภาษี 300% เบลเยียมนะ
4: โอ้โห
3: เจอแน
4: ่โอ้โหเจอแน่
2: เขาใหญ่เอาแน่นะ
3: เออ
2: นะฮะก็ต้องติดตามกันผู้ฟังเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันทุกวันแบบนี้นะฮะ
3: ใช่แล้วนะครับก็รอเชียร์กันนะครับรอบชิงนะจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะพี่เบิร์น
2: 20กรกฎาคมครับวันพุธไหมวันที่20วันอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะวันที่20ตรงกับวันจันทร์ขออภัยครับคุณผู้ฟังวันจันทร์เนาะเดี๋ยวรอเชียร์กันแต่ว่าวันที่12นี้เนี่ยเหมือนเขามีจัดกิจกรรมไปดูบอลที่สวนลุมหรือสวนเบนนะพี่กวง
3: หรอ
2: ฝากดูหน่อยของแจ๊สโมโนเนี่ยแหละเขามีจัดกิจกรรมไปดูบอลกันตอนเช้าเพราะว่าวันที่12นี้เนี่ยมันจะมีบอลเตะตอนเช้านี่อ่ะ
3: ไปดูบอลด้วยกันอย่างงี้หรอ
2: ใช่สวนรถไฟขออภัยคุณผู้ฟังครับสวนรถไฟ
4: เอ๋อยู่นะ
2: ใช่
3: Jazz และ Monomax นะครับชวนแฟนบอลร่วมเปิดประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลก2026 8ทีมสุดท้าย World Cup Fan Park Thailand 2026 Live the Game Share the Moment นั่นเองนะครับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมไปเจอกันที่สวนรถไฟบริเวณลานตัวหนอน6โมงครึ่ง
4: อย่างออกวิ่งมาออกรายการวิ่งเออ
3: ใช่ไปเจอกันนะงานเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งนะ
4: เพราะว่าดูบอลเตะ8โมง
3: บอลเตะ8โมง
4: โอ้ตายแล้ว
3: มีกิจกรรมมากมายนะเธอ
2: ครับ
3: พรีแมตช์ทอล์กจากกูรูและนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังมีกิจกรรมช่วงพักครึ่งด้วยมีบูธจากพันธมิตรมีกาแฟและของว่างยามเช้า
4: ลุ้นรับของรางวัลพิเศษด้วยมีลักกี้ดรอ
3: มีลักกี้ดรอด้วย
2: น่าสนใจนะ
4: น่าสนใจน่าสนใจเป็นกิจกรรมชาวเมืองนะ
2: ไปวิ่งวิ่งไปวิ่งไปออกกำลังกาย
4: เสร็จก็ไปดูบอลต่อ
2: ดูบอลต่อตอน
3: เนี้ยเอาเก้าอี้พับเก้าอี้ปิกนิกของตัวเองไปนั่งดูเก๋จะตายยังก็อยู่เมืองนอก
2: นิวยอร์ก
4: เซ็นทรัลพาร์ค
3: เซ็นทรัลพาร
4: ์
3: ค
4: ได้นะถามมาแล้ว
3: แต่ส่วนรถไฟอยากไปดูอะไรรู้ป่ะ
2: ดูอะไรจ๊ะ
3: นกเขาน
2: กเขาอ๋อใช่ใช่มีอยู
3: ่นกเขาลายจุด
2: เออ
3: น่ารักเชียว
2: เห็นคนเยอะชอบไปถ่ายรูป
3: ใช่นกเขาแมวนกเขาลายจุดน่ารัก
2: ครับผม
3: นะครับมาอัปเดตเทรนด์ X เช้านี้ครับ7กรกฎาคมมีอะไรกันบ้างไปดูกันดีกว่าพี่เบิ้ลครับอ
2: ัน
3: ดับ3ครับ Enemy with Benefit Final EP นั่นเองนะครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วลันไม่ชอบ Why Enemy with Benefit นั่นเองนะครับถึงเวลาพับเก็บเรื่องนี้ไว้ในความทรงจำกันแล้วนะทุกคนแต่จบแบบไม่จากนะเพราะเตรียมกันต่อในตอนพิเศษลันไม่ชอบ Why แต่รัก Why ที่สุด Married to My Enemy ดูย้อนหลังแบบอันคัทครบทุกตอนได้ที่แอปวันดีเท่านั้นนะจ๊ะ
2: ครับผมอันดับที่2แฮชแท็กก็คือสมุทโต X น้ำปิงนะครับแฟนๆออกมาแชร์โมเมนต์ความน่ารักของน้ำปิง กับ Life Marathon 77นะครับร่วมกับแบรนด์ Smutto ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาจากความน่ารักนะฮะแล้วก็ความสดใสกับแฟนๆรวมไปถึงมีโปรโมชั่นดีๆด้วยสามารถติดตามข้อมูลได้แฮชแท็กนี้ครับ Smutto X น้ำปิ่งครับ
3: และอันดับ1นะครับ Flourishing Growth NGFAC Rosé 7อิงฟ้าหรือเปล่า
2: อิงฟ้า
3: ใช่ไหมForeaching Growth in Far 07
0: ใช่ครับ
3: นะครับแฟนๆของอิงฟ้าวราหะก็ร่วมส่งพลังความรักและกำลังใจให้พี่อิงฟ้าได้เลยนะครับอัปเดตและส่งกำลังใจให้ตารางงานใหญ่ในพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชนครพนมลุยยาวตั้งแต่7โมงยัน2ทุ่มเลยจ้
2: า
3: ใครอยากให้กำลังใจอิงฟ้าก็เข้าไปให้กำลังใจกันได้นะครับ Flourishing Growth in Far 07
2: ครับผมนะฮะ 10X 3อันดับเช้านี้นะครับส่วนผลบอลเราอัปเดตกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้พี่อ๋องฮะ
3: ทำไมจ้ะ
2: เราเล่าข่าวพี่เจ๋งเนาะที่พี่เจ๋งที่ตกเวที
3: ใช่จ้ะ
2: นะฮะก็ส่งกำลังใจพี่เจ๋งรวมถึง Big Ass ด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะ
3: คอนเสิร์ตใหญ่ของ Big Ass นะคะพร้อมการกลับมาของอดีตนักร้องนำอย่างพี่แด็กซ์ด้วย
2: ใช่จ้ะนะฮะจีเรคอร์ดครับภายใต้ Jimmy Music นะครับออกมายืนยันเวลาแล้วก็วันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13จนถึง15พฤศจิกายน2026ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ต้องรับการกลับมาของพี่แด็กซ์นะครับอดีตนักร้องนำที่จะร่วมขึ้นเวทีครั้งประวัติศาสตร์กับสมาชิกวงอีกครั้งนึงด้วยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆพี่เจ๋งเนี่ยเป็นคนโพสต์ภาพนะฮะเหมือนนั่งกินหมูกระทะหรือว่ากินอะไรกันอยู่สักอย่างนึงเนี่ยก็เป็นสมาชิกวง Big Ass แล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างพี่เจ๋งด้วยเนี่ยคือพี่แด็กนะฮะคนก็แบบเฮ้ยทำไมพี่แด็กกลับมาร่วมวงร่วมโต๊ะกันได้แล้วพี่เจ๋งก็เลยประกาศในแคปชั่นเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของ Big Ass นะครับก็นี่แหละประกาศออกมาที่เรียบร้อยแล้ว13 14แล้วก็15พฤศจิกายน2026นะครับก็รอติดตามได
3: ้รายละเอียดเกี่ยวกับผังที่นั่งราคาบัตรและช่องทางการจำหน่ายบัตรนะครับคาดว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมเร็วๆนี้ก็ติดตามได้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะรีบเอามาบอกทุกคนเลย
2: ครับผมนะฮะพี่เอ๋งคือใครขออภัยฮะเมื่อกี้เหมือนแบบว่าจังหวะกลืนน้ำลายจังหวะผมกลืนน้ำลายนิดนึงนะครับพี่เจ๋งนะครับอดีตนักร้องนำวงมะลิขึ้นด้วยไหมครับ
3: ฉันเป็นใครเกี่ยวอะไรกับเขา
2: แกมมี่อ่ะอยู่แกมมี่อ่ะ
3: อย่าไปยุ่งกับเขาเลย
2: ร้องนำนะมาลินะ
3: นะคะมากันที่คู่รักซุปตาอย่างณเดชน์ยาย่าดีกว่าคุณผู้ฟังครับเชิญสื่อร่วมงานแถลงข่าวฉลองมงคลสมรส18กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เข้าพิธีแต่งงานมั่นกันก่
2: อ
3: นประเพณีไทยอีสานแล้วก็บินลัดฟ้าไปจัดงานแต่งงานสุดโรแมนซ์ที่นอร์เวย์ล่าสุดเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพ
2: ครับ
3: งานฉลองมงคลสมรส18กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับ
2: นะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเห็นแคปชั่นของณเดชน์อ่ะที่เขาบอกว่าทำไมณเดชน์ต้องหล่อตลอดเวลาเพราะผมแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกไงโอ้
3: ผมก็ต้องหล่อเพื่อให้คู่ควรกับเขานี่ไงนะ
2: เนาะน่ารักนะคู่นี
3: ้น่ารักสิ
2: รอบอันนี้ครั้งที่3รอบที่3เนาะที่จัดที่ขึ้นที่กรุงเทพ
3: ใช่ค่ะ
2: นะฮะก็น่าจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นงานแต่งงานถือว่าเป็นระดับชาติเหมือนกันนะณเดชน์ยาย่านะครับผม
3: นะครับเอาล่ะใครเป็นแฟนคลับบ้านนี้บ้างแม่ชมพ่อนอตน้องเกลก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สายฟ้าพายุนะเราก็ชอบดูคลิปเขานะ
0: ใช่บ้านนี้
3: บ้านนี้คลิปเขาน่ารักนะ
2: พี่เลี้ยงโซเชียล
3: ใครเป็นคนทำจำได้ไหม
2: ใช่
3: ตอนเด็กอะนะ
2: ตอนนี้โตมากเลยเนาะ
3: โต
2: นะฮะล่าสุดเนี่ยมีรูปน้องพายุออกมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยออร่าความเป็นท่านประธานนี่มาแต่ไกลเลยนะฮะสำหรับน้องพายุนะครับที่ตอนนี้อายุ9ขวบแล้วเนี่ยฮะผ่านไปเร็วมากๆเลยแม่นบแม่น็อตขออภัยครับแม่ชมกับพ่อน็อตเนี่ยก็ส่งลูกไปทำกิจกรรมกันเยอะๆล่าสุดเห็นไปแบบว่าเล่นกีตาร์เล่นดนตรีกันด้วยแล้วก็มีกิจกรรมกีฬาด้วยนะครับไปแข่งโกคาร์ทสนามเล็กครับซึ่งทุกคนในบ้านเนี่ยก็ไปเชียร์พี่ยุกันข้างสนามเลยนะครับแล้วก็คว้ารางวัลที่2มาครองได้ก็พ่อน็อตแล้วก็แม่ชมก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากๆเลยเน
3: า
2: ะ
3: เธอหล่อมากอ่ะ
2: หล่อมากแล้วคิดดูนะแบบบ้านนี้เหมือน ในซีรีส์เลยอ่ะน้องคนเล็กเนาะแล้วก็มีพี่ชาย2คนเป็นท่านประธานอ่ะโอ้โห
3: เนี่ย
2: ละครเลยอ่ะ
3: แต่ใส่ฟ้าพายุไม่รู้โตมาจะเอาดีทางด้านการแสดงหรือเปล่านะ
2: ผมว่าธุรกิจต้องมีคนหนึ่งอ่ะธุรกิจแน่นอน
3: ใช่ม
2: ั้ยใช่
3: แต่ออร่ามาแล้วนะออร่าพระเอกมาเลยนะพายุน่ะ
2: หรือว่า2คนธุรกิจแล้วก็น้องคนเล็กมันแบบเป็นนักแสดงอย่างเงี้ย
3: แต่ชิเกลเขาเกิดมาเป็น
2: ซุปเปอร
3: ์สตาร์อยู่แล้ว
2: เคเบิลลินผ่านมาช่วยขอพายุรู้ป่ะครับเช้าๆนิดนึงนะแต่ดูหล่อเลยอ่ะตัวยืด
3: เลยตัวยืดผอม
2: เราเหมือนไม่เห็นแป๊บเดียวเพราะว่าช่วงหลังๆอ่ะเห็นแต่น้องเกลเนาะแล้วพี่สายฟ้าพี่พายุเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่าพอมาเห็นอีกทีนึงเนี่ยโตเลยอ่ะ
3: โตเลย
2: 9ขวบแล้วอ่ะเร็วมากเลยอ่ะ
3: นะครับคุณผู้ฟังบอกน้องเกลตีกองเก่งนะ
2: เพิ่งเห็นตีกองเหมือนกันไม่เห็นคลิปเหมือนกันแต่เกิดมาเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆอ่ะ
3: น้องเกลคือซุปตาร์จริง
2: ๆรู้มุมร
3: ู้
2: กล
3: ้
2: องรู้จังหวะรู้คิวไปหมดเลยอ่ะแล้วมีคนฟังบอกว่าเหมือนละครจีนแนวตั้งในชีวิตจริง
3: ใช่ละครจีนแนวต
2: ั้งนะท่านประธานแล้วมีน้องสาวเป็นดาราอย่างเงี้ย
3: ใช
2: ่ดีนะครอบครัวไปยันที่แม่จูนกันบ้างดีกว่าพี่อ๋อ
3: ครับเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ล่าสุดเนี่ยแม่จูนนะครับควักกระเป๋า1ล้านสมทบทุนนะครับมูลนิธิไทยนาคาเคียงข้างพี่เปิ้ลนาครนะครับก็ลุยงานทางด้านจิตอาสานะครับก็ถือว่าเป็น1เรื่องราวประทับใจเนาะทั้งพี่เปิ้ลนาครแล้วก็แม่จูนนะครับแม่จูนกัสมาได้ร่วมเดินทางไปทำหน้าที่เป็นจิตอาสานะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับก็ไปลงครัวปรุงอาหารแล้วก็แจกจ่ายข้าวกล่องให้ประชาชนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีความใจบุญของครอบครัวนี้นะครับผมได้บริจาคเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นให้กับมูลนิธิไทยนาคาในการนำไปใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไปพี่เปิ้ลเขาก็บอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าแม่จูนบอกว่าเขาให้เรามาเราก็ต้องคืนเขากลับไปขอบคุณลูกค้าทุกคนของครอบครัวเราขอบคุณเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่งต่อสิ่งดีๆคืนสู่สังคมนะครับสำหรับครอบครัวนี้พี่เปิ้ลและก็แม่จูนนะครับอัปเดตฮะมีเพิ่มเติมอันไหนไหมจ๊ะ
3: ลิซ่าแหม
2: ได้จ้ะ
3: ล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากเปิดตัวคอลเลกชันใหม่แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากแฟนๆทั่วโลกนะครับลิซ่าลาลิสามโนบอลนะครับแล้วก็แอลลาวเนาะเตรียมขยายประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยการเปิดป๊อปอัพสโตร์ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนนะครับวางจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันล่าสุดนั่นเองแอลลาวบีชคลับให้แฟนๆเนี่ยได้เลือกชมและจับจองกันแบบใกล้ชิดด้วยนะครับก็จะเปิดวางจำหน่ายกันเนี่ยวันที่5กรกฎาคมเปิดไปแล้วนะครับความสนใจก็คือล้นหลาม
2: ผมว่าโซเอาแน่นอนอ
3: ่
2: ะ
3: แน่นอน
2: แน่นอนเนาะมีเสื้อบอลแคปบอลแคปเนี่ยน่าจะเป็นหมวกนะแล้วก็มีสวิตช็อตนะฮะกางเกงขาสั้นก็คือเหมือนเป็นแบบฟิลซัมเมอร์ไปทะเลอย่างเงี้ยนะ
3: สวยอ่ะ
0: ตัวน้องผู้ชายน่าจะใส่ได้
3: จริง
2: เออสวยเลยอ่ะโอ้โห
3: เนี่ย
2: โอ
3: ้
2: โห
3: รถอ่ะ
2: ไปเร็วแน่นอนน่ะไม่ต้องห่วงเลยอ่ะ
3: นะครับมีเยอะมากเลยเสื้อยืดนะครับมีฮูดดี้มีกางเกงมีแจ็คเก็ต
2: ครับ
3: กันลมต่างๆได้เลยนะครับ
2: นะเขาบอกว่าคอลเลกชันดังกล่าวเนี่ยกำลังจะเดินทางไปพบแฟนๆในรูปแบบของ Pop Up Store ที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนนะครับก็รอติดตามกันได้ไปเร็วชัวร์ดูจาก
3: น่ารักเนาะ
2: ส่งแล้วน่ารักมากเลยอ่ะเออใส่ไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออเหมาะกับซัมเมอร์นะครับ
3: นะครับอ่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีจัดป๊อปอัพที่เกาหลีใต้แล้วก็ที่ญี่ปุ่นมาแล้ว
3: ครับ
2: แล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนก็เข้าไปต่อคิวกันแตกแต่ตอนนี้มาที่ไทยแล้วก็ที่จีน
3: จ้ะ
2: เดี๋ยวรอดูกันนะจ๊ะ
3: จ้า
2: ผม
3: เธอ
2: ว่าม
3: าคุยเรื่องนี้ดีกว่า
2: เออ
3: มีใครรู้จักคุณไบรอันจอห์นสันบ้าง
2: รู้จัก
3: เขาเป็นใคร
2: ผมอะดูชอบดูคลิปเขาแล้วก็ชอบดู IG เขาเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาย anti aging
3: เ
2: ป็นคนที่แบบว่าออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการชะลอวัยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยงบประมาณในการใช้จ่ายในการชะลอวัยของเขาต่อปีอะ ผมจำไม่ได้ตัวเลขชัดๆแต่ว่าเป็นหลายล้านมากๆในการที่จะต้องดูแลตัวเองกินแบบนี้นอนแบบนี้เข้าอบแสงสีแดงคือเขาทำทุกอย่างให้ตัวเขาเองเนี่ยอ่อนกว่าวัยมากที่สุดนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนมีข่าวออกมานะว่าเขาป่วยเป็นโรคหายากเหมือนกัน
3: โธ่นี่ขนาดเขาดูแลตัวเองขนาดนี้นะ
2: ใช
3: ่คุณพระวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับว่าถูกวินิจฉัยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบจากภูมิต้านทานตัวเองautoimmune gastritis หรือ AIG พร้อมบรรยายให้เห็นภาพว่ากระเพาะของผมกำลังกินตัวเองAIG คืออะไรก็คือภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันได้เข้าใจผิดแล้วหันไปโจมตีเซลล์ผนังกระเพาะที่ทำหน้าที่ผลิตกรดและช่วยดูดซึมวิตามินเมื่อเซลล์ถูกทำลายร่างกายก็จะดูดซึมธาตุเหล็กและวิตามิน B12 ได้แย่ลงนี่คืออาการของโรคจุดที่อันตรายที่สุดคือความเงียบนะครับเพราะมันไม่แสดงอาการนะเซ
2: มันไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอะไร
3: กว่าจะรู้ตัวกระเพาะก็ถูกทำลายไปมากแล้วนะครับเริ่มจะขาดธาตุเหล็กตามด้วย B12 จนโลหิตจางในระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารคาดว่าพบในประชากรราว 2-5% และน่าจะมากกว่านั้นเพราะว่ามันวินิจฉัยยากไงเธ
2: อแล้วมันไม่แสดงอาการด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่ากว่าที่จะรู้ว่าเป็นเนี่ยสัญญาณที่นำไปสู่การวินิจฉัยก็คือค่าธาตุเหล็กที่ต่ำต่อเนื่องแม้จะปรับอาหารแล้วก็กินอาหารเสริมแล้วแล้วก็เมื่อสืบจนเจอต้นตอนะครับก็ไปเจอว่าปัญหาเนี่ยเชื่อมโยงกัน3อย่างทั้งภาวะขาดธาตุเหล็กโรคกระเพาะแล้วก็โรคไทรอยด์จากภูมิต้านทานตนเองที่เป็นอยู่เดิมนะครับก็เลยส่งผลกระทบซึ่งกันและกันจนรักษายากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาคนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าค่าที่เขาดูแลใช้จ่ายตัวเองอ่ะ30 ล้านต่อปีพี่อ๋อง
3: หรอ
2: 30 ล้านต่อปีจริงๆ1 ล้านดอลลาร์ที่เขาจะเอาไว้ดูแลตัวเองอ่ะ
3: อุ้ยตาย
2: ปีละ30 ล้านแล้วเขาเคยพาไปเปิดห้องนอนของเขาอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยเปิดให้ใครเห็นความลับนี้มาก่อนเขาบอกว่าความลับของเขาในการชะลอวัยก็คือการนอนที่ดีที่สุดห้องนอนของเขาอ่ะไม่มีแสงแม้แต่นิดเดียวเลยพี่อ๋อง
3: มืดมากเลยหรอ
2: มืดแบบมืดเลยเขาบอกว่าแล้วเขาอ่ะจะเหมือนแบบใส่แว่นตาสีแดงตลอดเวลาหรือว่าใช้ตอนนอนเพื่อที่จะทำให้แสงสีฟ้าหรือแสงอะไรเนี่ยมันไม่กระทบกับการนอนของเขาเขาเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีมากๆคนหนึ่งในโลกเลยอ่ะจนเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านแบบการดูแลตัวเองอะเนาะ
3: นะครับอ่ะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับคอยสังเกตตัวเองเพราะบางทีโรคแบบเนี้ยมันยากอ่ะเธ
2: อมันกรรมพันธุ์หรือว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจาก
3: ข้างใน
2: อ่ะเซลล์ของร่างกายอ่ะนะฮะ
3: นะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนจ้ะ
2: ได้จ้ะนะฮะ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X herb
3: ต้นหอมส่งมา
4: ว่า
3: โทรมาเธอหาวหรอ
4: ลืมปิดไมค์ฮะ
3: พี่อ่องหาวอย่างดังเลย
4: เมื่อกี้กระดาษมันทับอยู่ขออภัยด้วยนะฮะ
3: ลืมปิดไมค์
4: ลืมปิดไมค์นะครับผมนะฮะอ่ะเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวของพี่โน้ตอุดมกันหน่อยพี่อ่องฮะล
3: ่
4: าสุดเนี่ยพี่โน้ตอุดมไปออกรายการของพี่สรยุทธแล้วก็ออกมาเปิดใจบอกว่าโดนโกงโดนคนสนิทโกง100ล้านหมดตัวพี่อ๋องก็เลยต้องมาจัดเดี่ยวอีกครั้งนึงนะครับพี่โน้ตอุดมครับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเคยถูกคนใกล้ชิดที่ไว้ใจเนี่ยทรยศถึง2ครั้งจากอดีตลูกน้อง2คนในช่วงเวลาที่ต่างกันนะครับแล้วก็ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตไปอย่างน่าเจ็บปวดนะครับซึ่งคนแรกที่โกงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอดีตลูกน้องผู้หญิงแอบลักลอบเอาบัตรเครดิตของพี่โน้ตเนี่ยไปใช้จ่ายส่วนตัวสร้างความเสียหายมูลค่าสูงกว่า10ล้านบาทนะครับอันนี้รอบแรกนะส่วนรอบล่าสุดที่ถึงขั้นหมดตัวกันเลยเนี่ยเป็นอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารทางการเงินนะครับรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นแผลที่ลึกที่สุดเพราะเป็นถึงอดีตพนักงานธนาคารมีความเชี่ยวชาญทำให้พี่โน้ตเนี่ยมอบความไว้วางใจให้ดูแลพอร์ตหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแต่กลับใช้ช่องทางนี้แอบลักลอบแล้วก็โยกย้ายเงินเก็บทั้งชีวิตของพี่โน้ตที่มีมูลค่ากว่า100ล้านบาทเนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์ร่วมกับภรรยาของตนนี่แหละคือเหตุผลที่พี่โน้ตต้องออกมาเปิดใจรวมไปถึงออกมาทำเดี่ยวครั้งนี้นะครับ
3: ความแตกได้ยังไงหลายคนอยากรู้นะความแตกได้ยังไงอ่ะนี่เรื่องคือหลังจากเวลาล่วงเลยไปนานถึง3ปีพี่โน้ตขอตรวจสอบบัญชีไงล่ะ
4: ครับ
3: ขอดูบัญชีเงินฝากและพอร์ตลงทุนหน่อยปรากฏเท่านั้นแหละ
4: ไม่เหลืออะไรเลย
3: ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีนั่นเองนะครับศาลได้มีคำสั่งพิพากษาตัดสินจำคุกอดีตผู้จัดการรายนี้เป็นเวลา20ปีโดยไม่มีการให้ประกันตัวด้วยนะครับ
4: ผมซึ่งผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยส่งผลเยอะมากกับพี่โน้ตเลยนะครับเขาบอกว่าส่งผลความรุนแรงต่อบริษัทในเครือของพี่โน้ตจนเกิดภาวะขาดสภาพคล่องอย่างหนักแล้วก็ไม่สามารถยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ในระบบได้เนื่องจากขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันที่น่าเชื่อถือก็เลยต้องลองหนทางสุดท้ายด้วยการนำโฉนดบ้านหลังใหญ่ที่เป็นความภูมิใจถึง3หลังเนี่ยไปจดจำนองเพื่อกู้หนี้นอกระบบมาประคับประคองธุรกิจวิกฤตดังกล่าวกำลังถูกบีบอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องหาเงินมาล้างหนี้นอกระบบก้อนโตทั้งหมดนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี
3: ้สงสารนะ
4: สงสารแล้วด้วยความที่เหมือนพี่โน้ตจะไว้ใจคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือคนที่มาดูพอร์ตแล้วก็มาดูเงินให้พี่โน้ตเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตพนักงานธนาคารมาก่อนเสร็จพี่โน้ตก็บอกว่าเออก็ไว้ใจเขามีความน่าเชื่อถือมีความน่าไว้ใจก็เลยเหมือนเอาทุกอย่างของพี่โน้ตเนี่ยให้เขาไปดูแลเลยไปดูแลเรื่องของเอาเงินไปลงตรงไหนบ้างเอาพอร์ตหุ้นไปลงตรงไหนบ้างเอาเงินดิจิตอลไปทำอะไรบ้างไม่ได้ติดตามผลอะไรเลยมีหน้าที่แค่แบบว่าเออเอาเงินไปทำให้มันงอกเงยต
3: ่อแรงอ่ะ
4: สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เนี่ยแหละโดนหักหลังไปนะครับแต่ว่าสงสัยอย่างนึงอ่ะคือถ้าสมมติมันเป็นบัญชีพอร์ตหุ้นพอร์ตอะไรของพี่โน้ตอ่ะเขาต้องแจ้งพี่โน้ตก่อนไหมว่าพี่โน้ตครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาอันนี้ไปลงตรงนี้หรือว่าพี่โน้ตแบบไว้ใจมากๆก็เลยแบบอ่ะให้เงินไปเลยจะได้คล่องตัวในการจะใช้อะไรไม่ต้องมารายงานตลอดเวลาไม่ต้องมาขอความเห็นพี่ตลอดเวลา
3: อาจจะเป็นแบบนั้นคือไว้ใจมากแล้วก็โยนเงินไปเลยก้อนนึงไงแล้วก็ให้ไปบริหารจัดการเลยให้เงินนี้มันงอกเงยขึ้นมา
4: เอาไปทำอะไรก็ได้แล้วค่อยรายงาน
3: ซึ่งฉันว่าแรกๆมันก็ปลอดภัยอยู่หรอก
4: ใช่นะ
3: แต่พอวางใจปุ๊บเท่านั้นแหละ
4: แล้วเงิน100ล้านเนี่ย
3: เข้าใจไหมล่ะนะครับอ่ะก็กอดพี่โน้ตด้วยนะครับ
4: แต่ว่าอัปเดตล่าสุดเหมือนบัตรเดี่ยวของเขาอะ
3: หมดแล้วหรอ
4: หมดไป6รอบแล้วนะ6รอบหมดแล้วเหลืออีกรอบเดียวเท่านั้น
3: นะครับ
4: ครับ
3: แต่หนึ่งเรื่องที่เราอยากรู้มากเลยพี่โยไง โยอรุณีไง
4: เ
3: ป็นอะไรกันกับพี่โน้ตอุดมจ๊ะ
4: เห็นเขาแบบมีแซวๆมีอะไรกันนะแล้วก็มีรูปมีคลิปในโซเชียลใน TikTok เงี้ยพี่โน้ตก็ไปร้านพี่โยไปนั่งข้างกันวันวาเลนไทน์เหมือนให้ดอกไม้ดอกอะไรกันด้วยนะ
3: มีคลิปมาตั้งแต่วาเลนไทน์แล้วแล้วก็ไปจนถึงงานแต่งบนเวทีทอล์คโชว์ ล่าสุดฝ่ายชายพี่โน้ตไปออกรายการทิ้งประโยคเด็ดไว้ว่าผมรักเขามากหลายคนอยากรู้นะสรุปนี่คือคู่จริงหรือคู่จิ้นหรือคู่อะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วนะพี่โน้ตนะครับล่าสุดฝ่ายหญิงเคลียร์คิวมาออกรายการแซบโชว์ทางช่องวัน31
4: คุยแซบโชว์แล้วเขาบอก
3: คุยแซบโชว์เน
4: า
3: ะ
4: คุยแซบโชว์ใช่แล้วเขาบอกว่าพี่โน้ตเนี่ยก็เป็นคนน่ารักแล้วใครล่ะจะรักล่ะนี่นะเขาเล่นกันแบบนี้เหมือนเล่นเล่นจริงๆนะนะฮะ
3: อุดมเป็นคนน่ารักแล้วใครจะรักล่ะนี่พี่โน้ตอุดมประกาศว่ารักเรามากพิธีกรถาม
4: ครับ
3: ตอนแรกได้ยินคำว่าผมรักเขามากก็อุ๊ยแต่พอฟังไปฟังมาเหมือนเขารักสัตว์มาก ก็รักแล้วใครๆก็รักอุดมแต่จะมาตอบชัดเจนได้ไงเพราะว่าเรารู้กัน2คน แต่อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเวลาเขาโทรมาไม่ใช่ว่าเราไม่รับไม่ใช่ว่าเราไม่อ่านไลน์แต่โทรไลน์มาเสียงไลน์มันไม่มีแล้วเวลาเขาโทรมาก็จะเป็นเบอร์แปลกเพราะว่าเขาไม่เคยให้เบอร์เขามาและเราไม่ได้พิมพ์ชื่อเขาไว้เราไม่ค่อยอ่านไลน์เราไม่ค่อยรับเบอร์แปลก
4: นะแล้วเขาถามว่ากลัวไหมเขาจะมองว่าเราเป็นผู้หญิงเข้าถึงยากเขาบอกไม่สิไม่สิเดี๋ยวลมหายเดี๋ยวพัดลมหายย้อนกลับไปเจอกันแรกๆเนี่ยพี่น้องก็เป็นคนใจดีนะก็เจอกันครั้งแรกในงานที่ฝนเป็นพิธีกรถัดมาก็เจอในวันวาเลนไทน์ที่เป็นไวรัลที่เห็นคลิปนั่นแหละนะฮะเขามาถึงที่เลยเขาก็ถามว่ามาทำไมที่ร้านพัดลมไม่เปิดเราก็บอกว่าพังเขาก็บอกว่าให้เลขาจดนู่นจดนี่เขาถามว่าจะเอางานของเขามาที่ร้านเราได้ไหมแล้วพี่โยก็บอกว่าใครจะปฏิเสธล่ะและอีกวันนึงเนี่ยเลขาก็โทรมาเราก็ลืมไปแล้วนะเพราะวันนั้นก็เจอคนเยอะนะครับเขาจะมารีโนเวทร้านให้ด้วยซึ่งปกติเนี่ยเราก็ต้องปิดร้าน1วันแต่เฮียบอกว่าไม่ต้องปิดเดี๋ยวโยมันจะเสียรายได้ให้ทำตอนกลางคืนแล้วกันมันน่ารักนะไปรีโนเวทร้านให้พี่โยนะนะฮะ
3: แล้วกับภาพที่เราขึ้นเวทีแล้วใส่ชุดเจ้าสาวล่ะพี่โยบอกว่าคือถ้าเรารู้ใจผู้ชายแล้วมันก็เตรียมไปให้เสร็จสรรพจะให้มานั่งแต่งกันเงียบๆเปิดเผยความรู้สึกกัน2คนน่าเบื่อเปิดไปเลยไม่เบื่อเลยคือเหตุการณ์วันนั้นเฮียเขาชวนไปขึ้นเวทีฝนไปทำพิธีกรเราก็บอกว่าเราไม่ไหวไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเขาก็บอกมาจะได้เชี่ยวชาญเวทีเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องมาสัก2วันตกลงเราจิ้นหรือจริง
4: พี่โยบอกว่าให้ผันวรรณยุกต์แล้วกันจินจินจิ้งจิง
3: จินจินจินจินจิงนะครับวันนี้มาออกรายการได้บอกเฮียเขาไหมไม่ได้บอกเรายังไม่ได้แต่งเข้า
4: แต่เฮียออกตัวมาแล้วนะว่าผมรักเขาแล้วเราล่ะรักเขาไหม
3: เฮียมันน่ารักอยู่แล้วใครก็รักอยู่แล้วรักเฮียทุกแบบเลย
4: นะฮะแล้วเขาก็ถามทิ้งท้ายเนาะมีอะไรฝากถึงเฮียไหมมันก็จะมีเรื่องของห้องครัวเฮียเขารู้อยู่แล้วแหละแบบห้องครัวยังไม่ได้รีโนเวทนะเฮียมีอะไรจะฝากถึงก็คือฝากห้องครัวแหละแล้วเขาบอกว่ารักอยู่แล้วปะโทแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำเสื้อไปขายคือเป็นคนแบบนี้อยู่ดีๆฝนบอกว่าให้เฮียวาดรูปเราก็นึกว่าไปเปิดคลาสอะไรก็วาดไปเรื่อยจนทำเสร็จเฮียก็ทำมาเป็นเสื้อแล้วบอกว่าให้เราเนี่ยเอาไปขายรายได้ทั้งหมดก็เก็บไว้นะให้จ้างผู้จัดการร้านดีๆคนนึงซึ่งถือว่าเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆเลยเนาะพี่โน้ตดงกับพี่โยนะฮะมีคุณกิมจิบอกว่าคีโมเข้ากันมากเลยเคมีนะคุณกิมจิเคมีนะครับเข้ากันนะครับไม่ใช่คีโมนะฮะเคมี
3: โอ้ย
4: ดมโยนะดมโยนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวอะอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของพี่โยนะ
3: เป็นไปได้เป็นไปได
4: ้มีเรื่องราวพี่โยในเดี่ยว16ครั้งนี้นะเดี๋ยวรอติดตามกันนะ
3: นะ
4: เขาไปท่องไปเที่ยวเลยด้วยกันนะ
3: ใช่เขาไปต่างประเทศด้วยกันนะเธอไปประเทศอะไรกันมาเหมือนจีนนะเหมือนจีน
4: เนี่ยเขาสัมภาษณ์แบบนี้คนก็ไปเล่นต่อกันได้นะ
3: ใช่แล้วชอบที่ในทิกช็อก
4: ว่า
3: คุณผู้ฟังไม่ใช่คุณผู้ฟังคนดูเขาไปเมนบอกว่าถ้าคู่นี้คบกันจะไม่เชื่อในความรักอีกเลย
4: ดูน่ารักนะดูมีความสุขดีนะดูไปด้วยกันได้นะแล้วพี่โน้ตแกอยู่ๆจับพัดจับผูไปรู้จักพี่โยแล้วก็ไปรีโนเวทร้านให้เขาอย่างเงี้ยนะ
3: ก็รู้จักผ่านพี่ฝนแหละฉันว่า
4: เหมือนแบบชอบใจก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวทำร้านให้ใหม่เลยแล้วกันเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงก็เลยทำร้านให้ใหม่เลยดี
3: แล้วชอบมาก
4: ว่า
3: พี่โน้ตพาพี่โยไปหาแม่หร
4: ออ่ะฮะอ๋อเหรอพาเข้าบ้านหาแม่เลยนะ
3: นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะ
4: เนี่ยหลายคนบอกว่าเริ่มเชื่อแล้วนะว่าเป็นจริงนะ
3: เนี่ยคนก็คิดแล้วไง
4: แต่ดูแล้วดูมีความสุขนี่นะ ลงใน TikTok ในอะไรอย่างเงี้ย
3: น
4: ะ
3: ถูกต้อง
4: น่ารักน่ารักนะฮะอ่ะรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามารอบสุดท้ายหมดแล้วเหรอเหมือนจะรอบสุดท้ายหมดแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มีคุณกิมจิหรือคุณอะไรสักคนหนึ่งส่งเข้ามาบอกว่าหมดแล้วนะฮะมาที่น้องมิ้นต่อไหม
3: ได้สิน
4: ะฮะล่าสุดเนี่ยน้องมิ้นนะครับนางเอกช่อง3นะเขาก็ออกมาโพสต์บอกว่าวันนี้เนี่ยเจอหนึ่งมุกที่รู้สึกว่าไม่โอเคมากๆ
3: ยังไง
4: แล้วเป็นมุกที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะคุกคามเขาเบาๆเหมือนกันนะครับมิ้นเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเจอคนเล่นมุกล้อเลียนเสกเด็กเข้าท้องกับตัวเองยอมรับว่ารู้สึกตกใจเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่ทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกอึดอัดจะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่มีใครควรถูกลดคุณค่าหรือถูกทำให้รู้สึกไม่ดีด้วยคำพูดไม่ว่าจะเป็นอยู่อาชีพไหนหรือว่าจะเป็นเพศใดก็ตามหวังว่าสังคมเราจะเลือกใช้มุกที่สร้างสรรค์และให้เกียรติกันมากขึ้นนะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ออกไปนะครับผมก็มีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจรวมไปถึงเข้ามาพูดถึงเรื่องมุกอะไรแบบนี้เนี่ย
3: แกแต่มุกแบบนี้ไม่ควรเล่นได้แล้วหยุดเล่นน่ะ
4: แล้วไปเล่นกับผู้หญิงอ่ะ
3: ใช่
4: ไปเช็คเด็กเข้าท้อง
3: เช็คเด็กเข้าท้องเมื่อถอดสแควร์รูทออกมาแล้วอ่ะก็คือความหมายไม่ดีนะ
4: ใช่
3: ถูกไหม
4: ถ้าดึงออกมาว่าความหมายที่จะส่งออกไปมันคืออะไรอ่ะมันก็ไม่
3: เพราะว่าการที่จะมีเด็กโตในท้องเราได้อ
4: ่
3: ะ
4: ถูกไหมล่ะ
3: มันก็ต้องผ่านกระบวนการการแบบเนื้อออกใช่ไหม
4: ใช่มันก็เป็นความหมาย
3: มันไม่โอเคอ่ะไม่โอเคเลย
4: แล้วเช็คเด็กเข้าท้องมันเป็นมุกที่เล่นกันกับใครได้บ้างอะมันไม่ได้เลยปะมันไม่ควร
3: สนิทแค่ไหนก็อาจจะสนิทมากเราก็ไม่เล่นอยู่แล้วอะถ้าเพื่อนกันเราก็ไม่เล่นมุกนี้อยู่แล้วอะ
4: เสกหนังควายเข้าท้อง
3: ไอ้อย่างนี้เล่น
4: ก็มีบ้าง
3: เพราะอันนี้เป็นเรื่องแบบเสียศาสตร์
4: เสียศาสตร
3: ์มนต์ดำมืดดำอย่างนี้ไง
4: แต่เสกเด็กเข้าท้อง
3: เสกพูดจาแบบนี้จะเสกเด็กเข้าท้องไม่ได้ป้องไม่ได้ป้าเสกหนังควายเข้าท้องอ่ะเข้าใจได
4: ้
3: พูดแบบนี้เดี๋ยวก็เสกหนังควายเข้าท้องมึงหรอก
4: อันนี้เข้าใจได
3: ้แต่เสกเด็กเข้าท้องอ่ะมันต้องเล่นเวไหนอ่ะ
4: นี่เขาบอกว่ามุกตลกอ่ะถ้าเล่นกับคนที่ไม่ตลกด้วยอ่ะมันก็ไม่ใช่มุกตลกนะ
3: จริงมันเป็นคุกคามอ่
4: ะ
3: มันคือการคุกคามดีๆนี่เองอ่ะ
4: ใช่เป็นมุกแบบไม่สร้างสรรค์นะเนาะแต่อยากนะฮะ
3: นะครับอ่ะคือเราว่าไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะก็ไม่ควรจะมันควรให้เกียรติกันในเรื่องของคำพูดอ่ะยิ่งสนิทก็ยิ่งควรต้องยิ่งให้เกียรติกัน
4: ครับผม
3: นะครับ
4: มีคุณผู้ฟังถามว่าอัปเดตบัตรแฉยังขายอยู่ไหมขายอยู่นะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะเปิดขายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะถามมาทุกวันเราตอบทุกวันว่ามันมีจริงๆนะฮะไม่ได้จ้อจี้ไม่ได้หลอกลวงหรือว่าไม่ได
3: ้มีจริงๆใช่ไหม
4: มีจริงๆเราไม่ได
3: ้อาจจะไม่มีเราก็ได้นะเบิร์น
4: มีจริงๆพี่หง
3: เบิร์นรู้ได้ไง
4: ผมยังคอนเฟิร์มว่ามีจริงผมเจอพี่เล็กทุกวันผมยังคุยกับพี่เล็กทุกวันมันมีจริงๆแล้วก็เราไม่ได้เอาไป
3: ให
4: ้เข้านะ
3: พี่ยังไม่มั่นใจเลย
4: มั่นใจมันมีจริงคุณผู้ฟังเราคุยกันทุกวันมันมีจริงๆฮะแชร์ออนครูซนะฮะ
3: นี่พี่ไม่พูดเลยนะ
4: กลัวนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหรอล่ะเอาจริงๆเอาดี
3: ๆอ่ะจริง
4: ล่ะโอเค
3: พี่ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเลยนะเนี่ย
4: ได้นะฮะมันเป็นเซลล์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะพี่กวงนะฮะ
3: พี่เคบอกมี2ช้อย
4: ว่า
3: ไม่เรือก็อยุธยา
4: เหมือนเขาจะลากไปร้านเขาหรือเปล่านะ
3: ใช่ไหมล่ะ
4: เหมือนเขาจะไปร้านเขียวหวานของเขาให้ได้นะฮะ
3: โอ้ยร้านน่ากินนะดูดีเลยนะร้านพี่เคอ่ะ
4: เออว่าจะแวะไปสักวันหนึ
3: ่
4: งร้านเขียวหวานนะ
3: ไปดูคลิปหมอฤทธิ์หน่อยดีกว่าเธอ
4: ว่าไงฮะ
3: ล่าสุดเนี่ยหมอฤทธิ์เขาโอดควรอะไรมาผ่านคลิปไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหมอฤทธิ์หน่อยนึง
4: ได้จ้ะ
5: เข้า าเป็นไปได้ฉันอยากจะขอช่องวันใหม่ว่าฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมให้ฉันกลับไปอยู่ที่เดิมจุดที่เคยเป็นดาราห้างแตกจุดที่เคยแบบว่ามีคนห้อมล้อมมีคนซับเหงื่อตลอดเวลามีแบบว่าทำงานอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเวลาร้อนก็เหวี่ยงได้ว่าร้อนทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันอยากเป็นแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยแบบเหนื่อยก็มีคนเอาน้ำมาให้ดูดถึงที่อะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยฉันอยากเป็นคนนั้นอ่ะอยากกลับไปเป็นคนเดิมอ่ะใช่เขารับนักแสดงรุ่นพ่อไหมช่องวันน่ะฉันไปเล่นเป็นพ่อพวกน้องๆซีรีส์วายด้วยนะรับทำได้นะตอนนี้ฉันรับแล้วสมัยก่อนฉันเรื่องมากฉันขอโทษฉันกลับใจแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นก็บอลพี่บอยพี่เจนายครั้งนึงรับน้องลิฟไปเดบิวต์ใหม่หน่อยน้องลิฟเหนื่อยแล้วน้องลิฟไม่อยากท้าทายชีวิตแล้วคนนี้เข้าใจแล้ว
6: ม
5: ันสู้ชีวิตเกินไปแล้ว
3: นี่ไงน้องลิศเข้าใจแล้วน้องลิศสู้ชีวิตมามากพอแล้ว
4: ใช
3: ่
4: วอนพี่บอยหน่อยถ้ามันมีบทอะไรให้น้องลิศกลับไปเป็นดาราอีกรอบหนึ่งได้เนี่ยน้องลิศอยากไปนะ
3: ใช่
4: น้องลิศอยากเป็นดาราเหมือนเดิมนะฮะ
3: นะครับเราเอ็นดูนะเหงื่อเต็มหลังไปหมดเลยอ่ะเธอ
4: แต่ว่าตอนนี้แกเปิดคลินิกหลายสาขามากนะ
3: หลายสาขามาก
4: นะฮะ
3: สักเซสมากแหมลิศถ้ามาเป็นผู้
4: ใช่นะเห็นเราลงคงลงคลิปอยู่นะ
3: ใช่
4: แล้วนี่คุณสมจอยบอกว่าหมอฤทธิ์ถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ยคุณไปตามพี่บี้มาด้วย
3: ใช่
4: ล่าสุดแกออกไอเพลงมาเนี่ยอู้บ่จ้างเนี่ย
3: เหมือนจะดังมากนะ
4: ดังมากน่าเหมือนจะกลับมาแต่แกก็เงียบไปอีกแล้วนะ
3: ก็แกปล่อยเพลงมาให้รู้สึกว่าหายคิดถึงไงล่ะ
4: เหมือนแบบว่าอ่ะอยากให้ฟังเพลงนะใช่ไหมอ่ะปล่อยให้แล้วนะ
3: เนี่ย
4: ก็หายไปเลยนะตอนนี
3: ้อู้บ่จ้าง
4: พี่บี้นะแต่ MV อ่ะ
3: วิลิกส์วิดีโออ่ะ6.5 ล้านofficial MV 1.5 ล้านครั้งแล้ว
4: ครับแต่ MV น่ารักมากนะคือตอนแรกอะปล่อยเป็นลิริกส์ออกมาก่อนเนาะแล้ว MV อะเขาไปเอาคลิปจากคนที่เล่นใน TikTok อะเอามาทำเป็น MV แล้วก็น่ารักอะเหมือนแบบใส่ใจแฟนๆอะพี่บี้ใช่แล้วตอนนี้ก็สปอนเข้ารัวๆ TikTok พี่บี้เลยนะเห็นอยู่แกรับรีวงรีวิวอะไรเยอะไปเลยนะ
3: เห็นปะล่ะ
4: น่ารักน่ารักพี่บี
3: ้นะไม่เราชอบอะคนใน TikTok ก็แต่งตัวตามพี่บี้กันอะจริง
4: ๆกลับมาเถอะพี่พี่นะขออีกสักเพลงหนึ่งอะแล้วกัน
3: อีกสักอัลบั้มแล้วกัน
4: อัลบั้มแล้วกันหรือว่าคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งอะ
3: แกคอนเสิร์ตใหญ่ฉันว่าเต็ม
4: นะ
3: มีคนไปดูแน่นอน
4: ยังไงก็เต็ม
3: คนคิดถึงพี่บี้กันมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงเราขอไปเต้นอู้บ่จ้างก่อน
4: ได้จ้า
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไ

0: ะมานะฮะ
1: สาวงงหนักสั่งเมนูไข่เจียววงเล็บ
0: ครับ
1: กับข้าว
0: อ่าฮะ
1: แต่ไม่มีข้าวมามันยังไงอ
0: ันนี้น่าสนใจ
1: ประเด็นคืออย่างนี้มันเป็นประเด็นไวรัลครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชวนเรียกเสียงถกเถียงเบาๆบนโลกออนไลน์ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยโพสต์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Delivery
0: อ่าฮะ
1: หญิงสาวเจ้าของโพสต์เล่าว่าทำการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
0: ครับผม
1: เลือกเมนูที่เขียนระบุชัดเจนว่าไข่เจียววงเล็บกับข้าวซึ่งรายละเอียดว่าใช้ไข่ไก่3ฟองในราคา45บาทปรากฏว่าเมื่ออาหารมาถึงเธอก็หิวเน
0: า
1: ะหิวปุ๊บเปิดดูออกมาอ้าว
0: ทำไมฮะ
1: ทำไมมีแต่ไข่เจียวข้าวอยู่ไหนข้าวไปไหน
0: ทั้งนั้นที่วงเล็บไว้แล้วนะไข่เจียวกับข้าว
1: เออ
0: แต่ทำไมไม่มีข้าวล่ะ
1: คือฟังนะ
0: uh-huh.
1: สั่งข้าวในแอปหนึ่งก็คือข้าวไข่เจียวสรุปคือเปิดมามีไข่เจียวอย่างเดียวไม่มีข้าวเนี่ยเราจะกินข้าวยังไงให้กินไข่เจียวเปล่าๆใช่ไหมแต่มันเขียนว่าไข่เจียวกับข้าวนะแล้วทำไมไม่ได้ข้าว
0: นี่คือคำลื่นล้มทางภาษาไทยเหมือนกันนะ
1: เธอเข้าใจความหมายปะ
0: มันเป็นความลื่นล้มทางภาษาไทย
1: ประเด็นคือคำว่ากับข้าวของเรามันไม่เท่ากัน
0: ฮะอ่ะถามพี่อ๋องถามคุณผู้ฟังแบบนี้ถ้าพี่อ๋องอยากได้ข้าวแล้วไข่เจียวด้วยจะสั่งว่าอะไร
1: ข้าวไข่เจียว
0: อ่ะถูกต้องหรือไม่ก็ข้าวราดไข่เจียว
1: หรือข้าวบวกไข่เจียว
0: อ่ะถูกต้อง
1: หรือไข่เจียวบวกข้าวเปล่า
0: อืมแต่ว่าถ้ามันเป็นวงเล็บคำว่ากับข้าวข้างหลังเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่ามันคือเป็นกับข้าวที่มันไม่มีข้าวมาด้วย
1: กับข้าวอย่างอย่าง
0: อ่าฮะ
1: เป็นกับข้าว
0: แต่ว่าความ
1: ไม่ใช่มากับข้าว
0: ความเข้าใจของเขาคนนี้คือกับข้าวก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ต้องมีข้าวมาด้วย
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วมันอยู่ในวงเล็บอ่ะมันก็เป็น
1: คือตอนนี้ชาวเน็ตถกเถียงกันแล้วนะ
0: uh-huh.
1: เพราะมันมีฝั่งที่แบบซัพพอร์ตร้านกับฝั่งซัพพอร์ตเจ้าของคลิป
0: อันไหน
1: ฝั่งซัพพอร์ตร้านเขาบอกว่าคำว่ากับข้าวเนี่ยระบุชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันเป็นกับมันไม่ใช่มากับข้าวมันคือกับข้าวเป็นกับที่ uh-huh. เอามากินเราต้องซื้อข้าวมาเอง
0: ครับ
1: เออหลายคนคอมเมนต์เชิงตั้งคำถามว่าไม่เคยเห็นคำว่ากับข้าวมาก่อนหรือยังไงมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะ
0: เออซึ่งมันเหมือนเป็นภาษาสากลของวงการนี้เหมือนกันนะ
1: เข้าใจไหม
0: ใช่เพราะว่ากับข้าวอ่ะมันก็เป็นกับแต่ถ้าสมมติไม่เขียนคำว่าข้าวตามหลังถ้าวงเล็บกับอย่างเดียวอ่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาเราเรียกอ่ะเราก็เป็นกับอ่ะนะเป็นกับพะแนงเป็นกับไข่เจียวเป็นกับต้มจืดเป็นกับแต่ถ้ากับข้าวเราก็เข้าใจมันก็เป็นกับเหมือนกัน
1: มันคือกับ
0: อาจจะเป็นแบบความเหลื่อม
1: มันคือคำว่ากับข้าวของเราไม่เท่ากันนั่นแหละ
0: นะฮะ
1: นะครับทางที่ดีเนี่ยก็คือถ้าจะเอาข้าวไข่เจียวต้องมีเมนูข้าวไข่เจียว
0: ใช่
1: แล้วเขียนอธิบายว่าข้าวราดมาด้วยไข่เจียวด้านบนอธิบายให้ดีเขียนให้มันเคลียร์ชัดเข้าใจพอแต่ถ้าถามนี่ไม่งงกับคำว่ากับข้าว
0: ก็คิดไว้ในใจว่าเราจะได้ไข่เจียวอย่างเดียวถูกไหมถ้าเราสั่งแบบนี้ไข่เจียวราดข้าวก็ได้ข้าวไข่เจียวก็ได้ข้าวราดไข่เจียวก็ได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนภาษาสากลของการสั่งข้าวอ่ะหรือว่าเขาอาจจะเพิ่งเคยแบบเจอเมนูแบบนี้หรือเปล่าเพิ่งเคย
1: ใช่ ยิ่งใส่วงเล็บอ่ะฉันยิ่งมันยิ่งกำหนดว่ามันเป็นคำนามอ่ะ
0: ก็คือแยกกันระหว่างไข่เจียวถ้าสมมติไข่เจียวกับข้าวถ้ามันเขียนติดกันอาจจะคิดว่าเป็นไปได้
1: อาจจะคิดว่าเป็นไปได้ว่าไข่เจียวมาพร้อมกับข้าวมาพร้อมกับข้าวสวย
0: แต่ว่าถ้ามันมีวงเล็บกั้นไว้แล้วเนี่ย
1: มันคือคำนามอ่ะในวงเล็บอ่ะ
0: โอเคโอเคแต่จริงถ้าเขียนแค่ไข่เจียวอย่างเดียวจบๆไป
1: จบนะไข
0: ่
1: เจียวอย่างเดียวจบนะเขาจะความหมายปะ
0: ครับผม
1: นะครับทิ้งทายไว้ก็หนึ่งกิจกรรมแล้วกันนะคะเผื่อชาวกรุงเทพเนี่ยอยากจะไปใช้กิจกรรมเวลากับกิจกรรมนี้นะครับ
0: ครับ
1: นั่งเฉยๆไปนั่งที่สวนลุมไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องเต้นแอโรบิกไม่ต้องทำอะไรไปนั่ง
0: หายใจทิ้งไปอย่างเดียว
1: ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถืออ
0: ่าฮะ
1: นี
0: ่วันเสาร์ที่ผ่านมาที่สวนลุมจำได้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.
1: ใช่
0: เขานัดกันไปนั่งแบบไม่ทำอะไรเลย
1: ไปนั่งเฉยๆจ้ะ
0: น่าสนใจอยากไปมากเลยนะ
1: เนี่ยเราทุกคนก็ไปนั่งกันเ
0: ถอะ ชอบมากเลย
1: ชอบมาก มีบีนแบ็กมีอะไรด้วยเธอ
0: ไม่ต้องทำอะไรนะ
1: ไปนั่งไปนอนเธอ เธอมันเหมือนรวมคนอกหัก
0: เหมือนคนสิ้นหวังสักอย่างแล้วมานั่งด้วยกันเหมือนกันนะเมื่อยเงี้ยไม่ต้อง

0: ไทน์อ่ะวาเลนไทน์จัดงานแล้วก็
1: งาน
0: อันนี้ข้างๆ
2: เออเป็นนั่งเหม่อไง
1: เออน่าสนนั่งมอง
2: สนับสนุนให้จัดวาเลนไทน์อีกวันนึงสำหรับคนโสด
1: นั่งมองไหม
2: เออสงวนไว้สำหรับคนโสดนั่งเหม
1: ่
2: อนะค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับหมดเวลาแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แฉข่าวเช้านะครับวันนี้ไปแล้วจ้า
2: สวัสดีจ้า
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
5: EFM Fandom Live
6: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
6: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
7: สุดยอด
6: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
8: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
9: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
8: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
9: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
6: ว้าว
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
9: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
5: สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันไม่ขึ้นราคาเพิ่มหลังกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดคาดไข่ไก่ราคาลดลงช่วงสิงหาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานครับ
12: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เผยว่าในวันนี้ทางกรมการค้าภายในจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งเข้าทำการหารือเพื่อกำหนดถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนและจัดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพักธงฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนหลังราคาสินค้าพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาไข่ไก่ที่ขณะนี้มีราคาเพิ่มขึ้นฟองละ20สตางค์เป็นฟองละ3.80 บาทสตางค์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้มีการติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและปริมาณความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและปัจจัยสภาพอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อผลผลิตต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มที่จะลดลงทั้งนี้ปัจจุบันไข่ไก่ออกสู่ตลาดประมาณวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ45ล้านฟองและภาพรท่านคนรายงานค่ะ
5: นายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำศาสนาอิสลามเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการสนับสนุนการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากในเด็กที่พบว่ามีเด็กป่วยเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
13: เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนกรมควบคุมโรคแนะนำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากมีอาการไข้ร่วมกับมีแผลหรือมีจุดแดงในช่องปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นเด็กเล็กมีอาการงองแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่อาการรุนแรงอาจพบไข้สูงผิดปกติรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงอาจมีอาการชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยหากพบอาการเหล่านี้ควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับการป้องกันโรคขอแนะนำให้ผู้ปกครองควรหมั่นสอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เนื่องจากเจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคนี้ได้ให้หมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้ของบุตรหลานเมื่อกลับจากโรงเรียนหรือหลังจากพาไปสถานที่ที่มีคนหมู่มากและสุดท้ายควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

Turn Me On นะครับ Possess ครับแล้วก็ชวน Toby มาฟีเจอริ่งด้วยนะครับ 10:17 น.สวัสดีวันอังคารด้วยนะครับDJ Kevin ครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในวันอังคารที่7กรกฎาคมนะครับแล้วต้องบอกว่าวันอังคารนี้ไม่ได้จัดวิทยุคนเดียวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าต้อนรับเจมินายด้วยนะ

พอพูดถึงน้องเจมินายนะครับข้อความส่งเข้ามาเพียบเลยบอกว่าฝากความคิดถึงน้องเจมินายได้ไหมได้เลยเดี๋ยวบอกให้นะครับรวมไปถึงบอกเจมินายว่าอวยพรให้หน่อยว่าให้กดบัตรคอนเสิร์ตให้ทันนะครับเดี๋ยวทุกอย่างนี้เนี่ยจะเปิดให้น้องเจมินายดูเนาะแล้วเดี๋ยวให้น้องเจมินายอวยพรให้คุณผู้ฟังแล้วกันนะครับแล้วก็มี Daily Music ของบิลกินนะครับแล้วก็แฟนผมน่ารักจากโบเมลดาฟิชลิงกับลิปตาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ในแฉข่าวเช้าเนี่ยอัปเดตข่าวเรื่องของทางด่วน M82 คุณผู้ฟังน่าจะเป็นทางด่วนใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นหูนะครับซึ่งทางด่วนนี้เนี่ยเขาจะวิ่งผ่านบางขุนเทียนเอกชัยแล้วก็บ้านแพ้วนะครับพอดีหันไปเห็นข้อความหนึ่งข้อความมาบอกว่าเรื่องทางด่วนเมื่อเช้าที่อัปเดตกันไปเนี่ยตอนนี้ถนนพระราม2ค่อนข้างโล่งเลยนะครับเพราะว่าทางด่วนข้างบนเสร็จแล้วจริงเท็จแค่ไหนชาวพระราม2มารีวิวหน่อยสิ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อคืนนี้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเรานะครับมีช่วง Jobs Gen Z เอาน้องๆ Gen Z เนี่ยมานั่งพูดคุยกันถึงปัญหาที่กำลังเจอเกี่ยวข้องกับงานนะครับเราได้น้องเฟิร์สครับน้องเฟิร์สเนี่ยเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่มศวนะครับเขามาพูดถึงปัญหาตอนนี้ที่เขารู้สึกได้นะก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบในยุคที่โซเชียลมีเดียแต่ละคนเนี่ยก็พยายามลงพยายามแชร์สิ่งต่างๆแล้วบางทีเนี่ยพอเราเสพสื่อจากคนอื่นมากๆเนี่ยมันมาเปรียบเทียบกับตัวเองก็เลยสร้างความกดดันในการหางานให้กับตัวเองนะครับซึ่งพี่มาตูมจาก Jobs DB by Seek เนี่ยเขาก็มาตอบคำถามน้องเฟิร์สนะครับรวมไปถึงให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำในการเขียนเรซูเม่ด้วยนะครับไปฟังเรื่องราวของน้องเฟิร์สรวมไปถึงคำแนะนำจากพี่มาตูมย้อนหลังกันได้นะครับ YouTube Airtime ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอังคารลุกเดิน5นาทีทุกชั่วโมงช่วยลดอาการปวดหลังและเพิ่มพลังสมองได้นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
9: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ Jobs DB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
9: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
13: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
14: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
15: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
3: ีข้อความจากชาวพระราม2รายงานตัวมาแล้วนะครับเขาบอกว่าโดยรวมรถติดดีขึ้นเยอะเลยคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าช่วงเวลาเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยมันจะมีติดอยู่บ้างพอเข้าใจได้เพราะว่าเป็นพรามไทม์แต่ว่ารวมๆแล้วหายติดขึ้นเยอะเลยขอบคุณชาวพระราม2ที่มารีวิวด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงนี้เข้ามากลิ่นฝนต้น First One จัดให้เลยสำหรับข้อมูลขอบคุณมากนะครับ

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอล์ฟกอล์ฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เรื่องหนักเราก็รับได้เรื่องเบาเราก็รับได้เรารับได้ทุกเรื่องนะครับสำหรับพุทธพุทโธคุณผู้ฟังย้อนกลับไปน่าจะสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับจำได้ว่ามีคนฟังโทรเข้ามาเล่าเรื่องว่าตัวเองเนี่ยชอบผายลมเวลาไปนวดนะครับแต่ว่าล่าสุดวีคที่แล้วมีอีกหนึ่งคนนะครับโทรเข้ามาบอกว่าชอบผายลมเวลากินข้าวคุณผู้ฟังครับแล้วน้องคนนี้เนี่ยเป็นน้องนักเรียนอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่ๆคะมีวิธีในการที่จะผายลมยังไงให้มันเนียนได้ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอั้นไม่ไหวจริงๆจะให้ทำเสียงดังๆจัดจามแฮชชิ่วหรือว่าจะไอหรือว่าจะมีเทคนิคอะไรที่มันผายลมแล้วเนียนๆเพื่อนจับไม่ได้เนี่ยช่วยบอกหนูมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากหนูเป็นนักเรียนธรรมดาแล้วหนูยังมีหัวโขนมีตำแหน่งนะครับเป็นประธานนักเรียนถ้าจะไปผายลมต่อหน้าเพื่อนๆมันก็จะไอช่วยแนะนำหนูทีนะครับใครที่มีข้อแนะนำนะฮะสามารถเข้าไปพิมพ์ในคอมเมนต์ YouTube เราได้ย้อนหลังนะคุณผู้ฟังครับใน YouTube A-Time ของเรารวมไปถึงฟังเรื่องราวของน้องลูซี่เรื่องของการผายลมได้นะครับใน YouTube A-Time กับพุทธทอพุทธโทแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ 3:00 ถึง 5:00 พี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมเจอกันพุทธทอพุทธโทกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยชนิดต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับเคยฟังครั้งแรกแล้วชอบมากๆเลยนะครับของ Mercury Goldfish ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าสายตาฝ้าฟางนะครับเขาพูดถึงคนที่กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะตกหลุมรักและความรักเนี่ยมันบังตาไม่ว่าเขาจะทำผิดอะไรหรือเขาทำไม่ดีอะไรสายตามันจะฝ้าฟางนะฮะมองผิดเป็นถูกไปหมดเลยนี่คือสายตาฝ้าฟางซิงเกิลล่าสุดของ Mercury Goldfish ครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
4: Number 1
5: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus หนุนประชาชนเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสหนุนประชาชนเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์หวังสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคุณมาวินพานุรักษ์เรียนครับ
3: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุนประชาชนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยรัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนช่วยลดต้นทุนและสร้างโอกาสมีอาชีพโดยผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับสิทธิ์ใช้พื้นที่ค้าขายในโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ใน6เดือนแรกรวมถึงสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษและการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการโดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมสิทธิประโยชน์กับมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดงานเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่13กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันการสร้างอาชีพและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนร่วมจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานแก่ชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2569ระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคม2569ณบริเวณสะบัวแหลมสนอ่อนจับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ภายในบูธมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาพิเศษอาทิน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายข้าวหอมมะลิน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและไข่ไก่พร้อมสินค้าอีกหลากหลายรายการที่ลดราคาจากท้องตลาดกองทัพบกเดินหน้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขควบคู่ภารกิจด้านความมั่นคงล่าสุดกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนบทบาทกองทัพบกเพื่อประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติหน้าที่ลำเลียงและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริเวณตรวจคัดกรองไปยังจุดตรวจต่างๆภายในโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทางทวารประจำปี2569การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบพร้อมแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยทหารกับชุมชนสะท้อนบทบาทของกองทัพบกในการดูแลประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดกองทัพบกเพื่อประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

โอเคนะครับจากเจเลอร์แล้วก็ไอซ์พาลิสครับเมื่อวานเพิ่งมาฝากเพลงนี้ไว้ในแฉข่าวเช้าเลยนะครับแล้วก็ MV ดีมากๆนะอยากให้ทุกคนไปดู MV นะครับน่ารักมากๆสำหรับเพลงนี้โอเคนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เปิดต้นชั่วโมงมาด้วยเมื่อถูกค้นพบ1งานจากฟรีแฮนด์ด้วยนะครับ 11:15 น.วันนี้อาจจะขอเมนูคุณผู้ฟังเร็วสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวเบรกหน้าเราต้อนรับน้องเจมินายนะครับวันนี้ทานอะไรกันล่าสุดเห็นมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วนะครับทานอะไรกันส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะ

กระเพราหมึกกุ้งเผ็ดๆไข่เป็ดดาวเยิ้มๆโอ้โหแค่นึกก็ฟินแล้วนะฮะเทพริกน้ำปลาลงไปหน่อยตรงไข่ดาวนี่โอ้โหน่าจะฟินน่าดูนะครับมีคนถามเข้ามาแล้วดีเจเคเบิลแนะนำอะไรวันนี้เนี่ยผมทานร้านอาหารไทยนะครับชื่อว่าวันวานคุณผู้ฟังร้านนี้ผมชอบมากนะเคยไปทานมาประมาณ2ครั้งนะครับแถวๆกระทรวงมหาดไทยนะฮะร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นร้านที่เอาวัตถุดิบจากโลเคอลเนี่ยมาทำนะฮะวันนี้สั่งเป็นกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนแล้วก็ดอกกระหล่ำปลีย่างน้ำปลาแล้วก็ดอกกระหล่ำย่างหมูยอนะครับอันเนี้ยดีมากๆเลยคุณผู้ฟังอยากให้ไปตามทานกันนะฮะร้านชื่อวันวานอยู่แถวกระทรวงมหาดไทยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: อัพภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมนะครับรักแห่งสีลมเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะมาเยี่ยมเยียนพวกเราใน FM Fandom Live นะครับแน่นอนเดี๋ยวเราเตรียมกิจกรรมแล้วก็เกมสนุกๆไว้รอนะครับส่วนหน้าที่ของแฟนๆของอัพและภูมินะครับหน้าที่ของคุณมี2อย่าง1ก็คือเขียนแฟนฟิกชันนะครับส่งเข้ามาใน X ของเรานะครับแล้วก็2นะครับคุณเตรียมตัวลงทะเบียนหน้าใหม่นะครับในวันพฤหัส 20:40 นะครับที่เบอร์02-658-373โทรเข้ามาลงทะเบียนไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้โทรคุยกับอัพแล้วก็ภูมิรอติดตามกันพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
6: กินนอกสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
6: กินนอกสปูน

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คืนนี้หลอนไปด้วยการอังคารคุมโปง X คุณผู้ฟังครับคุณมิ้นหัตถานะครับจะมานั่งเล่าเรื่องผีให้เราสดๆจากที่เคยได้ยินเขาเล่าในโซเชียลแต่วันนี้คุณจะได้ฟังสดๆผ่านวิทยุนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องผี02-665-8373โทรมาได้คืนนี้20:00 ถึง 04:00ขอบคุณด้วยนะครับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคุมโปง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

0: อะไรในว่ามาดิ Yeah I'm falling for
1: you น่ารักไหมครับจะมีไหน
2: น่ารักสุดๆเลยครับ
1: เพลงเมื่อกี้น่ารักเนาะ
2: จริงผมก็ว่าง ั้
1: นอะไรนะฮะเมื่อกี้
2: เอาอะไรว่ามาครับ
1: ครับผม 11:33 นต้อนรับเจมินา
2: สวีดัสสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจมินาครับ
2: สวัสดีครับผม
1: แฟนๆมารออยู่เพียบเลยทักทายแฟนๆก่อนเลยฮะ
2: โอ้ทักทายครับผมสวัสดีครับผมเจมินานะครับไม่ใช่สมเจมครับ
1: ครับผมสมเจมนี่มันมาจากตอนไหน LOL หรือเปล่าหรือมันมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว
2: LOL ครับ
1: LOL ใช่มั
2: ้ยใช่ตอนนั้นผมทำผมน้ำตายแล้ว
1: มีดิจิตอลฟุตลองชีทอยู่ฮะตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับ
2: ใช่ไปถึงโอ้โหถ้าผมวันนึงผมมีลูกนี่ผมไม่กล้าให้ดูแล้ว
1: ชากีกุลอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียไปอีกนานนะฮะจะมีใครชื่นชอบเหลือเกิน
2: โอ้โห
1: กับทรงผมมีส่วนร่วมในการเลือกทรงผมไหมหรือว่า
2: คือเอาจริงๆนะคือผมแค่อยากหาอะไรทำในคือคอนเสิร์ตมี3วันนะ
1: ครับผม
2: ใช่แล้วก็อยากเปลี่ยนไปแบบทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนดูเออมาดูแบบสมมติมีคนมาดู3รอบก็ไม่อยากให้เขาแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาอะไรมาเล่นครับผมวันที่2ก็กินกล้วยเวทีไปละก็เลยแบบเออคิดว่าอันนั้นสุดแหละแต่ก็เออคงจะมีอะไรที่สุดกว่า
1: โอเคนี่คอนเสิร์ต LL ก็คือรวมเพื่อนๆในค่าย GMM TV เยอะมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันนะฮะทุกคนมันคือคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเจมินายฮะ
2: ครับ
1: คุณจะมีทรงผมอีกหลายร้อยอันบนคอนเสิร์ตเดี่ยวของคุณก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน
2: ก็เป็นไปได้
1: เพราะว่าคอนเสิร์ตรวมเนี่ยคุณก็มีหลายทรงผม
2: เดี๋ยวเตรียมวิกไปเยอะๆเลยครับ
1: ตอนนี้คนไม่ได้โฟกัสเรื่องเพลงเรื่องหลายคนโฟกัสว่า
2: ทรงผม
1: จะมายังไงนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวของเจมินายพูดคุยกันวันนี้นะฮะแน่นอนว่าการที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเนี่ยในฐานะศิลปินมันก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดในระดับหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราก็ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้ถูกไหมคอนเสิร์ตเดี่ยวของเรา
2: ครับผม
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาอันสมควรและที่เราปล่อยเพลงกันก็มาหลายเพลงหลายซิงเกิลนะครับรวมไปถึงขึ้นคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆก็ขึ้นคอนเสิร์ตหลายรอบแล้วถึงเวลาแล้วถูกต้องไหมที่เราจะต้องจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวขึ้นมา
2: เอาจริงรอมานานแสนนานครับผมก็เอาจริงมีแพลนตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วครับผมว่าจะมีคอนเสิร์ตแต่ว่าคือตอนนั้นก็เรียกว่าอะไรคือมันมีทั้งคอนเสิร์ตคู่มาด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็มีแบบพวกคอนเสิร์ตรวมไรเซอร์คอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ย LOL อะไรพวกเนี้ยครับผมก็เอาจริงก็อย่างที่พี่พูดเลยครับผมมันก็เป็นจุดหมายหนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆสำหรับในวงการการเป็นนักร้องเนาะเพราะว่ามันก็ถือว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่อย่างหนึ่งว่าเรามีฐานแฟนเพลงที่รอฟังเพลงเราแล้วก็รอมาดูคอนเสิร์ตเราอีกอย่างนึงก็คือพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถโฮเวทีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราสามารถทำจัดการเรียงซีเควนซ์นู่นนี่แล้วก็มันไม่ใช่แค่การร้องเพลง
1: ใช
2: ่แต่ว่ามันคือแบบทั้งโชว์เลยอันนี้สำหรับผมนะเพราะผมแบบผมชอบทำโชว์ไง
1: ครับผม
2: ใช่ก็นี่แหละถือว่าเป็นชาเลนจ์อันยิ่งใหญ่สุดๆสำหรับผมเลยเพราะว่ารอมานานแสนนานรอมาทั้งชีวิตเลยแหละ
1: ครับผมกดดันไหมตื่นเต้นไหมถามจริงๆตอนที่เราแบบว่า โอเคคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคอนเสิร์ตเดียวมันมีความกดดันเล็กๆไหมว่าเฮ้ยมันจะโฮได้ไหมทั้งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันมีความคิดนี้แวบขึ้นมาไหมครับ
2: ถามว่ากดดันกดดันครับผมแต่ว่าถามว่าคิดว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็ทำคอนเสิร์ตคู่มาเนาะซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยผมที่ Impact อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมีแค่พาร์ทเดียวที่เป็นพาร์ทที่เราจะเป็นโฮเวทีก็คือพาร์ทเดียวใช่แต่ว่าเราไม่เคยโฮเวทีมานานกว่าประมาณ1ชั่วโมงเลย
1: ก็คือ
2: ใช่
1: ก็คือตอนแรกก็จะสลับกันบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะสลับกัน
1: มีช่วงที่เราลงไปเบรกได้เบาๆบ้าง
2: ใช่
1: แวบหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยโหก็ต้องพยายามอยู่บนเวทีให้ได้เยอะที่สุดจะตีไปสักประมาณ 90% ของโชว์ก็คือต้องมีเราอยู่นะฮะ
2: ใช่แล้วก็แบบส่วนใหญ่คือเวลาที่เราคิดจะทำอะไรในเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะใส่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งเนี้ยด้วยความที่เราจะต้องอยู่บนเวทีส่วนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะต้องนี่ว่าอะไรบาลานซ์การทำโชว์ให้ได้ดีๆหน่อยสมมุติว่าเพลงนี้เต้นหอบอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะไปร้องเพลงช้าเพลงโชว์พลังเสียงต่อมันก็คงจะไม่ได้ อะไรเงี้ย
1: ก็เป็นความท้าทายของเราในการจัดซีเควนซ์ของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นบนเวทีด้วย
2: ครับผม
1: พูดถึงคอนเซปต์กันหน่อยครับอาร์ตเวนเจอร์มันมายังไงฮะมันจะพาแฟนๆไปดูศิลปะหรือว่ามาร่วมสร้างสรรค์ศิลปะพร้อมกันในวันนั้นคอนเซปต์ของอาร์ตเวนเจอร์คืออะไรครับเจมินาย
2: ตามชื่อเลยครับผมตามชื่อจะเป็นอาร์ตครับผมอาร์ตคืองานศิลปะเวนเจอร์อาร์ตเวนเจอร์ก็คือแบบล้อเลียนมาจากคำว่าแอดเวนเจอร์ เห็นการผจญภัยในโลกศิลปะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมรู้สึกว่าศิลปะมันก็เรียกอะไรสามารถไปได้หลายเวย์เนาะแล้วเราก็มีจินตนาการหรือว่าอยากใส่อะไรลงไปเราก็สามารถใส่ความเป็นตัวเองไปได้ 100% ใช่ก็เลยคิดว่าคอนเซปต์นี้แหละน่าจะเหมาะกับผมเพราะว่างานศิลปะก็ถือว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงก็เป็นงานศิลปะอย่างนึงเนาะ
1: คร
2: ับ ใช่แล้วก็นี่แหละก็อยากให้ทุกคนมาช่วยแต่งแต้มสีในคอนเสิร์ตละกันว
1: ่
2: าอยากได้เป็นเวไหนหรือว่าอยากให้ประจนภัยในโลกศิลปะที่เป็นแบบไหนอะไรนะคร
1: ับ แล้วพอพูดถึงคำว่าศิลปะ การตีความศิลปะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสมมติคนนั่งฟังเพลงเมื่อกี้เอาอะไรว่ามาเมื่อกี้คนนั่งฟังอยู่ด้วยกันฟังพร้อมกันบางคนก็อาจจะรู้สึกแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละมันคือสิ่งที่ตั้งใจอยากจะให้คนได้มาสัมผัสได้มาเปิดจินตนาการไปด้วยกันกับอาร์ตเพนเจอร์ครั้งนี้
2: ใช่ใช่ก็เอาจริงๆคือที่อยากให้เป็นเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนเริ่มศิลปะก็จะเริ่มจากภาพวาดเปล่าเนาะก็คือเป็นกระดาษเปล่าๆนี่แหละใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ความเป็นตัวผมแล้วก็มาทำความรู้จักกับความเป็นตัวผมผ่านเสียงเพลงแล้วก็ผ่านโชว์ที่ผมจะทำอยู่ในคอนเสิร์ตครับผม
1: ครับผมซึ่งเมื่อกี้แอบคุยกับน้องมาน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เริ่มมีการวางคร่าวๆแล้วถูกไหมว่าเราอยากได้ไอเดียประมาณไหนพยายามโยนคุยกับทีมซึ่งตอนนี้ขั้นตอน process มันอยู่สักช่วงประมาณไหนแล้วจะเป็นไหนก็คือคุยกันคุยเรื่องของคอนเซปต์กันอยู่ถูกไหมได้คอนเซปต์คุยกันถึงเรื่องโชว์กันอยู่ถูกไหม
2: ใช่เรื่องภาพโชว์เรื่องซีเควนซ์การเรียงเพลงแล้วก็พวกแขกรับเชิญแล้วก็การเล่าเรื่องของคอนเสิร์ตครับพวกสตอรี่ไลน์อะไรพวกนี้ครับผมพวกซีเควนซ์อะไรพวกนี้เพราะว่าปกติที่ผมเคยทำมาอะไรเงี้ยก็จะต้องคือผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนออกไอเดียนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือผมอยากให้เป็นตัวเองหมดเลยผมก็จะเข้าไปอยู่ในทุกส่วนเลยแล้วกันทั้งเพราะผมอยากให้โปรดักชันสวยด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราใช้คอนเซปต์เป็นอาร์ตเวนเจอร์เนาะเป็นศิลปะอะไรเงี้ยแบบผมอยากให้โปรดักชันมันออกมาสวยมากๆเลยใช่แบบพวกชุดพวกนู่นนี่อะไรเงี้ย
1: ก็คือพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในทุกกระบวนการเพื่อที่จะทำให้คอนเสิร์ตครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแรกของเรา
2: ครับผม
1: แล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวของเรามากที่สุด
2: ถูกต้องใช่ก็เป็นการที่แบบทั้งคนที่เป็นแฟนคลับผมแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับผมแล้วผ่านมาเห็นอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาทำความรู้จักเราไปพร้อมกับคอนเสิร์ตนี้
1: เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบในคอนเสิร์ตนี้เยอะมากเลยนะ
2: เยอะมากครับเยอะมากใช่ใช่เยอะจริงๆเลยแหละเพราะก่อนหน้านี้เราก็แบบพยายามคือสิ่งที่เราคิดก่อนหน้าเนี้ยก็คือเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนเห็นมาตลอดใช่ไหมแล้วก็พยายามทำโชว์อะไรใหม่ๆแต่อันเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่นั้นละมันคือเราอยากเข้าไปอยู่ในส่วนร่วมของทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็ทั้งซีเควนซ์ทั้งสตอรี่ทั้งนู่นนี่ก็คือแบบเป็นคนคิดหมดเลยอะไรเงี้ยครับผม
1: เพราะฉะนั้นคนที่มาดูคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยแน่นอนก็จะได้รู้จักตัวตนของเจมินายมากขึ้นผ่านคอนเสิร์ตนี้ด้วยถูกไหม
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันบางอย่างอาจจะเป็นมุมที่บางคนไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะเอามาใส่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นของเรามันเป็นคือพื้นที่ของเราเลย
2: ใช่
1: เราก็อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสถึงว่าแบบบางมุมที่เราอาจจะยังไม่เคยให้ใครเห็นเราก็อาจจะมีให้เห็นเช่นวิกผมอีกประมาณ15อันที่อยู่ที่บ้านเนี่ย อาจจะเอาออกมาโชว์เป็นคอลเลคชันของเรา
2: เออก็เป็นไปได
1: ้
2: ก็เป็นไปได
1: ้ยังติดใจเรื่องวิกผมแค่รู้สึกว่าม
2: ันแปลกใหม่ด
1: ีมันแปลกใหม่ดีนะครับผม
2: ครับผม
1: แล้วเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆต้องซึ่งตอนนี้เนี่ยโอเคก็อยู่ในช่วงของวางแผนว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญบ้างหรือจะชวนใครมาบ้างเซอร์ไพรส์ตรงนี้เนี่ยมีแง้มๆหรือว่าบอกสักนิดได้ไหมหรือว่ายังเก็บไว้เป็นความลับอยู
2: ่เก็บไว้เป็นความลับก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้ามีคิดมีอยู่ในใจอ่ะมีอยู่แล้วแล้วผมว่าหลายๆคนที่เคยบอกผมหรือว่าเคยแบบอยากได้คนนู้นคนนี้มีผ่านๆมาอยู่แล้วก็มีอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่บางคน
1: แล้วเพื่อนๆมีทับทามไหมว่าเราแบบว่าไปทับทามเป็นการส่วนตัวไหมบอกว่าม
2: ีทับทามมีการทับทามเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่แต่ก็นี่แหละอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับครับผม
1: ส่วนเรื่องของเพลงครับเจมินายเพลงที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนตัวของเจมินายเองเนี่ยก็มีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็ล่าสุดเดนจิรัสก็โอ้โหเร็วมากเป็นแบบจังหวะเต้นการเรียงเพลงของเราก็เป็นคนเลือกเองหมดเลยไหม
2: ใช่ครับผมก็สำหรับคนที่รอฟังเพลงของผมเองนะ มีทุกเพลงแน่นอนสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงใดเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีทุกเพลงแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมแล้วก็ โชว์ใหม่ๆหรือว่าเพลงใหม่ๆที่ไม่เคยร้องอะไรเงี้ยก็มีครับผมใช่ใช่ใช
1: ่โอ้ยงั้นหนีต้องเตรียมตัวค่อนข้างจะเตรียมตัวดีมากๆเลยถูกไหมเพราะว่า เราต้องโหทั้งเรื่องของการเต้นการร้องแล้วก็โชว์ต่างๆบนเวทีต้องเตรียมตัวดีใช่ไหม
2: ใช่ครับเตรียมตัวดีก็ต้องพูดอย่างนั้นไปก่อนถามว่าตอนนี้เริ่มขั้นตอนการซ้อมได้ยังใช่แต่ว่าเริ่มขั้นตอนการแบบการแพลนการนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วซ้อมเนี่ยเดี๋ยวมาละ
1: ครับเรื่องของร่างกายเนาะเราก็ต้องเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้อง
2: เรื่องนี้คือเรื่องที่ห่วงที่สุดเลย
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่กลัวป่วยวันนั้นนี่แหละประเด็น
1: อ
2: ่ะ
1: หนึ่งคือป่วยด้วยสองคืออย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้แบบเต้นเสร็จเราก็ต้องมาร้องเสร็จอาจจะต้องไปนั่งตีกองต่อตีกองจะก็ว่ากันไปคือมันก็ต้องใช้แรงมหาศาลเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเตรียมตัวดีๆเนาะ
2: ครับผม
1: แล้วช่วงนี้มีถ่ายนุ่งถ่ายนี่อะไรอยู่ไหมฮะช่วงนี
2: ้โอ้ถ่ายอยู่เรื่อยๆแล้วครับผมก็นี่แหละทำงานนะครับใช่
1: แต่ว่า ก่อนสักแบบสักมันสองเรื่องก็อาจจะต้องแบบว่า
2: ใช่แล้วก
1: ็ดรอปงานลงมาหน่อยแล้วก็ลุยกับคอนเสิร์ตนี้เต็มที่นะครับ
2: ผม
1: นะฮะแล้วก็มีคำถามมาเพิ่มเติมบอกว่าการแสดงต่อหน้าแฟนๆครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายกับเรายังไงบ้างเรารู้สึกว่าโอเคคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการขอบคุณแฟนๆไหมหรือว่ามันเป็นการ อยากให้แฟนๆรู้สึกยังไงกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กับการแสดงต่อหน้าแฟนๆครั้งนี
2: ้คือจริงๆมันเป็นทุกๆครั้งที่เราไปทำการแสดงนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการรวมผู้คนมากกว่ามันจะไม่ใช่ผมคนเดียวมากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็คือจะเป็นครั้งที่ผมร้องเพลงให้แฟนคลับผมจริงๆที่เป็นแบบที่คนที่พร้อมที่จะมาดูผม ฟังแบบหน้าตอนแบบ face to face เลยใช่ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่านี่คือคนของเราเขาพร้อมที่จะสปอร์ตเราอยู่แล้วแต่หมายถึงเราก็ไม่อยากทำให้เขาทั้งเสียดายเงินด้วยเสียดายเวลาด้วยแล้วก็แบบเราก็อยากทำให้เขาภูมิใจใช่ใช่ใช่ก็นี่แหละอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผมแล้วกัน
1: แล้วก็อยากให้มาเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าคืออันเนี้ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยต้นชั่วโมงต้นคำถามแล้วว่านี่คือเป็นเหมือนหมุดหมายแห่งความสำเร็จของศิลปินในฐานะศิลปินที่แบบมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองเราก็อยากให้แฟนๆเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าเราเป็นสักขีพยานว่า นี่คือความสำเร็จของเราแล้วและความสำเร็จของเรามาจากพวกคุณด้วย
2: ฟิลรับปริญญาน
1: ี
2: ่ฟิลรับปริญญา
1: ซึ่งเราก็อยากให้แฟนๆเดินออกจากฮอไปพร้อมกับความอิ่มเอมความอิ่มใจไปเหมือนกับที่เรารู้สึกเนาะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณชั่วโมงที่แล้วตอนพี่จัดวิทยุใช่ไหมแล้วเราก็บอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงที่2 เจมินายจะมานะแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาในวิทยุนะครับเขาบอกว่ามีคาถาอะไรหรือว่ามีบทสวดอะไรไหมที่จะทำให้วันที่12เนี้ยมันกดบัตรทันนะฮะ11 12เนี่ยกดบัตรทันพอจะมีบทสวดหรือว่าคาถาอะไรไหมระหว่างกดไปเนี่ยจะได้ท่องคาถาไปด้วย
2: โอมแล้วก็เกื่อยแล้วกันครับหรือว่าเราเปิดอับบาคาดาบ้าของเฟลิสดูก็ได้
1: อาจจะแบบกดทันนะเพราะว่าแน่นอนแหละตอนนี้น่าจะมีคนตื่นเต้นแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าจะกดบัตรไม่ทันนะครับ
2: โอ้โหอยากให้กดไม่ทันมากกว่าครับ
1: อยากให้แย่งกันกด
2: อยากให้แย่งกันกดมากกว่าครับ
1: อยู่แล้วนี่เขาบอกว่าไปแน่นอนขอให้พี่กดบัตรทันด้วยนะให้พี่กดบัตรได้ด้วยนะ
2: โอ้ยขอให้ได้ครับผมใช่ผมยังไงก็ฝากด้วยครับ
1: ครับหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมคอนเสิร์ตอยู่ถ้าสมมติมีฟีดแบ็กจากแฟนๆมาว่าอยากแบบว่ามีโชว์ต้องโชว์นี้เราก็สามารถส่งมาแบบว่า
2: ใช่
1: ให้ทาง
2: ผมมีโพสต์ไปใน X อยู่ฮะว่าแบบใครอยากดูโชว์อะไรหรือใครอยากฟังเพลงอะไรก็สามารถใส่กันมาได้ไปดูแล้วไปส่องมาแล้ว
1: นะแล้วถ้าอันไหนแบบได้รับความสนใจหรือคนแบบขอก็มาซ้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ก
1: ็อาจจะได้เห็นบนโชว์ก็ถือว่าคุณก็มีส่วนร่วมในการทำโชว์ของเราเหมือนกัน
2: ก็นี่อ่ะเหมือนที่ผมพูดไปว่าทุกคนก็สามารถแต่งแต้มอะไรแบบในภาพวาดสิ่งแบบในภาพวาดคอนเสิร์ตนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: โอเค
2: ใช่ครับผม
1: อ่ะฝากคอนเสิร์ตได้เลยครับเจมินายคอนเสิร์ตของเจมินายจะมีกี่วันแล้วก็ขายบัตรวันไหนบ้างออนไลน์ช่องทางไหนบ้างแล้วก็ขายทางไทยมีทิกเก็ตเมเจอร์วันไหนบ้างสามารถเต็มที่ได้เลยครับเจมินาย
2: ครับผมไงก็ฝากคอนเสิร์ตเจมินายนะครับผมอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับผมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่5แล้วก็วันอาทิตย์ที่6ของเดือนกันยายนนี้นะครับผมเวลา6โมงเป็นต้นไปที่ Bytech Live นะครับผมยังไงก็ถ้าทุกคนอยากไปก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับผมทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมวันเสาร์ที่11นี้นะครับผม
1: ครับ
2: ใช่ไหมวันเสาร์ที่
1: 11
2: น
1: ี้
2: เสาร์ที่11กรกฎาคมใช่ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็จำหน่ายบัตรทุกช่องทางเลยในวันอาทิตย์ที่12นี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มาไม่ได้ก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้ใน GTM Live เหมือนเดิมเลยครับผม
1: นะฮะก็ซื้อบัตรทางไทยทิเก็ตเมเจอร์เนาะสำหรับ GTM Live ก็คือสามารถดูได้ทั้งแบบว่าออนไลน์ด้วยนะฮะแล้วก็มาเจอกับเจมินายได้ด้วยเนาะ
2: ครับผมเดี๋ยวผมจะมีสปอยไปเรื่อยๆแบบฟิลว่าโชว์นี้จะเป็นยังไงแขกรับเชิญในค่ายจะเป็นใครอะไรเดี๋ยวจะมีใช่ใช่ใช
1: ่จะสปอยเรื่อยๆแล้วกันเพราะฉะนั้นขออวยพรให้ทุกคนนะครับใครที่กดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้10โมงตรงนะไทยทิเก็ตเมเจอร์นะขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับส่วนจำหน่ายบัตรทุกช่องทางเนี่ย12กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย
2: ์
1: ก็ขอให้กดบัตรได้ทุกช่องทางนะครับผมขอให้กดทันทุกคนนะครับ
2: ครับผม
1: อมลึกก็เกยนะหรือว่าอาบาคาดาบ้านะ
2: อมเออเอาจริงๆ2คาถาไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะท่องผมเองด้วยขอให้บัตรหมด
1: ไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องท่องบทอยู่แล้วนะครับผม
2: สาธุครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
1: ถ้าก่อนคอนเสิร์ตมีเพลงใหม่มีเพลงอะไรปล่อยมาแวะมาได้นะ
2: ได้ครับมีแน่นอนครับเพิ่งปล่อยไปจริงๆล่าสุดเป็นแทนรักครับ
1: ครับผม
2: OST โอเคใช่
1: ถ้าว่างๆแวะมาฝากได้นะครับแต่ว่าวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยความอันตรายของเจมินายกันหน่อยนะฮะเด้งจรัสเจมินายเจอกันจ้าบ๊ายบาย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนอะ

Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
3: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
2: 4ปีครับ
3: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
2: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
4: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีอ่ะเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอ่ะ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปกรณ์เล็งปรับเกณฑ์เปิด Early Retire ข้าราชการพลเรือนเริ่ม40ปีขึ้นไปล็อกเป้าลดอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีเข้าแทนสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
14: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสุก
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเฟิร์มนะคะ
9: ปกรณ์เล็งปรับเกณฑ์เปิดเออรี่รีทายข้าราชการพลเรือนเริ่ม40ปีขึ้นไปล็อกเป้าลดอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีแทนจอใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลยันคลิกออฟปี70คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
18: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดที่จะให้สำนักงานกพ.ศึกษาการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire โดยให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ70ซึ่งนโยบายนี้รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากตัวเลขรายจ่ายประจำค่อนข้างสูงส่งผลให้รัฐบาลมีงบใช้จ่ายในการลงทุนช่วยเหลือประชาชนน้อยลงจึงเป็นปัญหาแล้วก็มีแนวคิดลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจจึงพยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดส่วนตำแหน่งใดบ้างที่จะมีการปรับลดนั้นนายประกรณ์ยกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องปรับลดลงรวมไปถึงงานธุรการซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแต่ยืนยันจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานไม่เท่ากันสำหรับโครงการนี้จะทำทุกกระทรวงทบวงกรมในหน่วยงานรัฐหรือไม่นั้นนายประกรณ์ระบุว่าจะเริ่มจากข้าราชการพลเรือนก่อนหากเป็นประโยชน์ก็จะขยายไปยังหน่วยงานอื่นส่วนกำหนดเรื่องของตัวเลข เลขคนเออรี่นั้นนายประกรณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.รวมไปถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ขณะที่หลักเกณฑ์การกำหนดอายุการเออรี่นั้นนายประกรณ์ระบุว่าเดิมมีการกำหนดอยู่แล้วคือ55ปีขึ้นไปแต่เมื่อพิจารณาจากทักษะการเปลี่ยนความสามารถเนื่องจากอายุ50คงยากแต่หากเป็นอายุ40ปีจะสามารถรีสกิลตนเองได้แต่จะหมายรวมไปถึงจะมีการเออรี่ตั้งแต่40ปีหรือไม่นายประกรณ์มองว่าไม่ควรที่จะปิดว่าอายุเท่าไหร่ใครขอก่อนขอหลังและขอย้ำว่าจะต้องทำให้ทันกรอบงบประมาณปี70ส่วนเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการนั้นนายประกรณ์ระบุว่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบประกันสุขภาพเข้ามาแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลในปัจจุบันเนื่องจากสามารถคุมวงเงินได้ชัดเจนแต่ว่าในแต่ละปีจะใช้งบประมาณเท่าไหร่จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งจะเป็นการเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจโดยรวมส่วนสิทธิสวัสดิการของครอบครัวข้าราชการนั้นจะคงไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยในรายละเอียดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอประชาชนกินอาหารปรุงสุกป้องกันพยาธิใบไม้ในตับพร้อมหารือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกินอาหารปรุงสุกเป็นหลักคุณสอธนเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
19: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการตรวจพบนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับถึง 4,000 คนว่าได้รับทราบรายงานมาแล้วซึ่งเป็นไปตามข่าวที่ออกมาโดยจากการตรวจพบนั้นแต่เดิมจะใช้วิธีการตรวจอุจจาระแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีวิธีการตรวจใหม่ๆมากขึ้นซึ่งการตรวจพบได้เป็นจำนวนมากตามข่าวนั้นมาจากการตรวจที่มีลักษณะคล้าย ATK ซึ่งมีความไวในการทราบผลมากกว่าการตรวจอุจจาระนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่พบว่ามีคนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างมากดังนั้นการตรวจในวงกว้างก็ถือเป็นวิธีการที่ได้ผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการตรวจต่างๆก็คงต้องใช้วิธีการตรวจเพิ่มเติมจากอุจจาระเพื่อให้ได้ผลตรวจที่แน่นอนมากขึ้นอย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเน้นทานอาหารที่ปรุงสุกมากกว่ากินอาหารดิบแต่ส่วนตัวก็เข้าใจวัฒนธรรมการกินของแต่ละภูมิภาคแต่หากจะให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องของการกินก็ควรต้องกินอาหารปรุงสุกจะดีกว่าสารทานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
20: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินทร์และถิ่นไทย
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job CB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานตัวพร้อมกับทีมงานรายงานตัวกับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับทีมงานคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้คุณมรินีน้อยสะอาดก
1: ็
0: ร่วมเป็นทีมงานของรายการเราด้วยเนี่ยนะครับ
1: โบกไม้โบกมือค่ะให้กำลังใจกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะคุณณัฐาแล้วก็คุณผู้ฟังประมาณ10โมงนะคะที่อาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครท่านผู้บัญชาการทหารบกไปเป็นประธานตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานด้วยนะคะซึ่งก็จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยซึ่งพระมหาพิชัยราชรถเนี่ยก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์นะคะ 100% แล้วด้วยก็เตรียมที่จะมีการซ้อมริ้วขบวนเห็นบอกว่าจะซ้อมกันเนี่ย6รอบเลยซ้อมใหญ่2ซ้อมย่อยอีก4ค่ะช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี
0: ้โอ้นี่ถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับคุณสมพจน์แล้วก็คุณบรินีเนี่ยได้นำภาพนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพระมหาพิชัยราชรถนะครับได้มีการนำขึ้นให้คุณผู้ฟังค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมนะครับได้รับชมกันโอ้นี่เขาละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับซึ่งการปรับปรุงก็เป็นไปตามแบบที่ทางด้านของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็ตามแบบโบราณที่ได้มีการสืบทอดสืบปฏิบัติกันมาก็น่าจะแล้วเสร็จภายในเร็ววันนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้สมพระเกียรติมากที่สุดนั่นเองครับ
1: ส่วนวันนี้นะคะในส่วนของกองทัพบกก็มีวันสำคัญของหน่วยด้วยตรงกับวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่4ซึ่งท่านแม่ทัพภาค10เป็นประธานแล้วก็ในส่วนของมณฑลฐานบกที่14ด้วยวันสถาปนาเหมือนกันโดยพลตรีเฉลิมพรขำเขียวค่ะรองแม่ทัพภาค4เป็นประธานด้วยก็มีงานหลากหลายอยู่วันนี้นะคะต้องถามคุณณัฐาชอบทานส้มตำปลาร้ามั้ย
0: โอ้ก็ชอบอยู่นะครับ
1: ต้องระวังแล้วนะ
0: แซ่บๆเนี่ยนะฮะ
1: แซ่บๆใช่ไหมคะแซ่บเนี่ยอันตรายก็ตามมาถ้าเราเลือกทานที่มันไม่สุกนะคะต้องระวังด้วยวันนี้มีเรื่องราวมาพูดคุยกันด้วยหลังจากที่น้องๆนิสิตที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนี่โอ้โหติดเชื
0: ้
1: อ
0: พยาธิใบไม้ในตับ
1: ตับกันนะคะ
0: ถือว่าเป็นคลัสเตอร์เลยเพราะว่าหลายคนมากทีเดียวเนี่ยนะครับเอาไปเริ่มกัน
1: ตามกัน
0: ครับผมก็เริ่มต้นรายการวันนี้นะครับที่บรรยากาศที่น่าจะเป็นความโศกเศร้าของใครหลายๆคนแล้วก็ยังสะเทือนใจกันอยู่เนี่ยนะครับจากกรณีที่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันคุณรถยนต์เฉี่ยวชนพระภิกษุขนาดเดินทุดงเนี่ยนะครับจำได้ไหมฮะ
1: จำได้ค่ะวันที่2ใช่ไหมคะ2กรกฎาคม
0: ครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะจำได้นะครับเหตุเกิดเนี่ยที่บริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลนะครับตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเหตุการณ์อย่างที่บอกไปก็คือ2กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลัยขออภัยนะครับเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางเบื้องหน้าหีบศพนะครับพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรัชตะทองบุราณพระภิกษุยุทธพงศ์วิเศษพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุนิคมอังกาบนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงทรงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุที่ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริก เป็นกรณีพิเศษนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ6กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพพระคำสิงห์ธรรมิโกที่ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุที่กล่าวมานะคะที่จังหวัดมุกดาหารก็ไปทำการกระทำทำเป็นกรณีพิเศษเลยณวัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้นะครับโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของนายธีรเดชจันทรัตน์นะครับเลขานุการกรมเชิญพระไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะครับไปในการพระราชทานเพลิงศพโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีและปฏิบัติภารกิจสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: เป็นเหตุการณ์ที
0: ่โอ
1: ้พวกเราทุกคน
0: ใช่ครับ
1: ได้พอได้รู้ข่าวแล้วก็ตกอกตกใจนะคะ
0: เศร้า
1: สลดใจเลยนะคะมาดูอีกข่าวนึงที่เมื่อสักครู่เราได้เกริ่นไว้ค่ะก็เรื่องของน้องๆ นิสิตนะคะจากมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจากสถานการณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับค่ะก็กลายเป็นประเด็นสาธารณสุขที่น่าตกใจโดยพบอัตราการติดเชื้อในกลุ่มนิสิตใหม่ในจังหวัดมหาสารคามในสูงถึง 33% เลยนะคะสาเหตุหลักก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคเมนูสุกๆดิบๆโดยเฉพาะส้มตามที่ใส่ปลาร้าดิบนั่นเองหรือว่าปลาร้าที่ยังไม่ได้ผ่านการต้มสุกตามมาตรฐานของ อย.นะคะสุขอนามัยต่างๆทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็มีการสั่งตรวจสอบร้านส้มตำเป็นการด่วนเลยค่ะหลังพบนิสิตใหม่นี่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับถึง 4,233 คนหรือคิดเป็นร้อยละ33ค่ะโดยล่าสุดนะคะนายสุขสรรค์สิริสุริยะสุนทรหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็นำเสนอถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามว่าจากการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่จำนวน 20,000 คนเนี่ยพบว่ามีอัตราการติดเชื้อถึงร้อยละ11ค่ะ
0: โอ้ก็ถือว่าจำนวนมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคลัสเตอร์ได้เลยนะคุณมาธรรมนคุณผู้ฟังครับคราวนี้ในส้มตำเนี่ยมีปลาร้านะครับอาหารสุกๆดิบๆในช่วงนี้มันก็มีความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะครับโฟกัสไปต่อที่มหาสารคามนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามขณะเดียวกันเนี่ยการคัดกรองนิสิตใหม่นะครับซึ่งก็เป็นนิสิตปี1ที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569นะครับฟังดีๆคุณผู้ฟังครับจำนวน 12,733 คน
1: เป็นไงคะติด
0: ในจำนวนนี้นะคุณมานัทบุญคุณผู้ฟังครับพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมากถึง 4,233 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ33ไม่ใช่เล่นๆ นะฮะเอาถือว่าเป็นคลัสเตอร์ย่อมๆกลุ่มนึงเลยทีเดียว
1: สำหรับการติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคด้วยค่ะ
0: ส่วนการคัดกรองนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอันนี้คนละที่กันแล้วนะมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ย
1: ที่หนึ่ง
0: นะครับแต่ว่าที่กำลังจะพูดถึงคือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามบังเอิญว่าชื่อเขาใกล้เคียงกัน
1: ก็อยู่จังหวัดเดียวกัน
0: อยู่จังหวัดเดียวกันที่ราชภัฏมหาสารคามนะครับมีการคัดกรองคุณผู้ฟังครับ 1,922 คนอันนี้จากกลุ่มตัวอย่างนะครับพบการติดเชื้อเนี่ยก็ท็อปฟอร์มเหมือนเดิมเลยนะฮะ380คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ19เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการเป็นการด่วนเลยนะคะให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังพบว่าดูสิเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยอ่ะนิสิตใหม่มีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าอันนี้ต้องให้ความยุติธรรมนิดนึงส้มตำปลาร้านี่จริงๆดิฉันว่าทานได้แต่ต้องสะอาดและร้อนและต้มสุกด้วยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของสำนักงานอาหารและยาหรือว่าอย.หรืออาจ ปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่ทำให้ไข่พยาธิเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับค่ะ
0: ก็จริงๆอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสที่ในเรื่องของเมนูอาหารที่มันเป็นสุกๆดิบๆความจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับส้มตำนะฮะแต่ว่าส่วนประกอบต่างๆนะลาบก้อยต่างๆนะเนื้อวัวดิบเน
1: ื้อ
0: หม
1: ู
0: ด
1: ิ
0: บเนี่ยนะครับปลาร้าด้วยก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ต้มสุกหรือว่าไม่ได้ผ่านมาตรฐานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พบไอ้เจ้าเชื้อพยาธิใบไม้เนี่ยได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับไปดูกันที่ทางด้านของรองศาสตราจารย์นิตยาวรรณกิจนะครับท่านเป็นรองอธิการฝ่ายอธิการบดีฝ่ายนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านก็รู้สึกตกใจกับข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็พร้อมกับต้องการที่จะคัดกรองในส่วนของนิสิตทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนี่ด้วยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เราจะมักพบเห็นว่าเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่า
1: อย่างส้มตำเนี่ย
0: นิยมทานนะครับแล้วก็ลาบก้อยสุกๆดิบๆเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นที่นิยมเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ได้ว่าเมื่อวานพวกเรายังทานกันเลย อันนี้ส่วนตัวนิดนึง
0: แต่ว่าสุกนะ
1: แล้
0: วก็กินสุกอยู่คุณพระรัตนมนต์คุณผู้ฟังครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ต้องหามาตรการเร่งด่วนด้วยการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดน้อยแล้วก็โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าร่วมอบรมเพื่อที่จะทราบถึงความเสี่ยงของการปรุงอาหารด้วยปลาร้าที่ดิบอาจปนเปื้อนกับพยาธิใบไม้ตับได้ทำให้นิสิตติดเชื้อและในอนาคตเนี่ยก็อาจเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยนะคะ
0: ครับก็สำหรับอันตรายของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราเกริ่นกันมาตั้งนานเอ๊ะแล้วมันมีความอันตรายอย่างไรคุณผู้ฟังระยะยาวเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่จะนำไปสู่โรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะฮะก็หากปล่อยทิ้งไว้นานไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เป็นปัจจัยสูงนะอันนี้แพทย์เตือนมาเป็นที่เรียบร้อยสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะครับในช่วงอายุ30ถึง40ปีเนี่ย
1: ยังไม่เกิดขึ้นทันทีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับมันต้องสะสมไปเรื่อยๆนะฮะของพวกนี้และอันตรายมากไปกว่านั้นบางรายมีอาการบางรายไม่มีอาการอ่ะไม่มีอาการก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะฮะหรือว่ามีอาการถ้ามันจะแสดงออกมาก็คือผู้ติดเชื้อบางรายเนี่ยอาจไม่มีอาการเลยหรือว่าบางรายอาจจะมีอาการเบื่ออาหารท้องอืดท้องเฟ้อแน่นตึงบริเวณชายโครงขวารู้สึกร้อนท้องแต่เหล่านี้นะครับเวลาคนเป็นเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่อาหารไม่ย่อยนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้โฟกัสว่าเอ๊ะฉันเป็นพยาธิใบไม้ในตับหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ถ้าปล่อยไว้นานนะครับแน่นอนว่าสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะฮะการรักษานะครับรักษาให้หายขาดได้ครับคุณผู้ฟังก็คือทานยาเนี่ยนะครับแล้วก็การป้องกันแน่นอนเริ่มจากพฤติกรรมของตัวเราก็ต้องเลิกรับประทานนะครับอาหารสุกๆดิบๆปลาร้าที่ไม่ได้ผ่านการต้มสุกเนี่ยนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์น้ำจืดดิบเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดเนี่ยนะครับแล้วก็ควรเลือกบริโภคอาหารที่ผ่านความสุกร้อนจนถึงจุดเดือดก็คือให้มั่นใจแหละว่าปลอดภัยจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียแน่นอน
1: พ่อค้าแม่ค้าส้มตำปลาร้าจะตกใจกันนะคะต้องบอกว่าส้มตำปลาร้าเนี่ยทานได
0: ้
1: แต่ต้องสะอาดสุกนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบมาแล้วจากอย.
0: ถูกต้องครับ
1: นั้นตอนนี้มาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
0: สักนิดนึงครับ
1: ส้มตำอินเตอร์กันเลยแล้วกันนะคะจากคุณน้อยโพงามค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: หวังว่าสูตรของยายดวงนี่จะเป็นปลาร้าที่สุกนะคะสำหรับส้มตำอินเตอร
1: ์
0: อ้าวมาดูเพื่อนบ้านเราที่แสนจะวุ่นวายอีกแล้วนะคะเร
1: ื่
0: องของกัมพูชาค่ะก็ต้องมากองทัพบกก็ต้องมาชี้แจงกันอีกแล้วนะคะจากกรณีที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชามีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคมเวลาเที่ยงครึ่งเนี่ยนะคะเกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านทมอโดนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมทั้งมีการเอาและพาดพิงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ชุดลาดตระเวนของกัมพูชาเผชิญหน้ากับชุดลาดตระเวนของไทยบริเวณแนวลวดหนามนั้นนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็นิ่งเฉยไม่ได้ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวมีประเด็นสำคัญอยู่3ประเด็นมีอะไรบ้าง
1: ข้อที่1 นี่นะครับเขาบอกว่าท่านบอกงี้นะฮะว่าฝ่ายกัมพูชาควรรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเลอะจากฝั่งตัวเองเนี่ยมาสร้างการเสียวินัยจนเป็นเหตุทำให้กำลังพลของตนได้รับอันตรายและก็มาหาพยายามที่จะปลักปรำฝ่ายไทยอยู่โดยตลอดเลยนะครับโดยปราศจากหลักฐานแล้วก็ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนครับ
0: สองค่ะขอยืนยันว่าฝ่ายไทยยึดมั่นในกรอบกติกาแล้วก็ข้อตกลงที่มีระหว่างกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะห่วงสถานการณ์หยุดยิงเนี่ยซึ่งการใช้อาวุธเนี่ยจะยังคงเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้กฎกติกาสากลในการใช้กำลังหากมีเหตุฉุดสุดวิสัยที่ในระดับบุคคลที่สามารถจะใช้อาวุธได้ก็ต่อเมื่อมีภัยคุกคามที่ใกล้ตัวมากๆนะคะในลักษณะของการป้องกันตัวเท่านั้นดังนั้นเหตุการณ์ที่ทางกัมพูชากล่าวอ้างจึงเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะเป็นการกระทำของฝ่ายไทยค
1: ่
0: ะ
1: ข้อที่3เนี่ยสำคัญเนี่ยนะครับบอกว่าขอให้ฝ่ายกัมพูชายุติการให้ข่าวในลักษณะบิดเบือนเอานะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการกล่าวร้ายฝ่ายไทยผมว่ายิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยเนี่ยนะฮะ
0: ก็คงเดี๋ยวก็คงมีประเด็นใหม่เข้ามา
1: เรื่อยๆนะครับเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีตามแนวทางที่ทั้งสองประเทศปรารถนาร่วมกันเนี่ยนะครับโอ้คอมเมนต์เดือดเลยเนี่ยนะฮะใจเย็นๆคุณผู้ฟังครับเอาหลายคนก็คอมเมนต์นะคุณวัฒนมนต์บอกว่าชอบบทเพลงจังเลย
0: อ๋อชอบบทเพลงเมื่อกี้เหรอคะ
1: น่าจะเมื่อกี้นะคะส้มตำอินเตอร์ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ชยากันก่อนไหมครับและเดี๋ยวกลับมาถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาไปที่ชายแดนไทยเมียนมาต่อเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วพบกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของการต่างประเทศนะครับเป็นประจำทุกกลางวันวันอังคารแบบนี้นะครับกับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนนะครับขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณแดงคุณนัทศักดิ์ครับก็ในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับในกรณีของฝ่ายค้านนี่นะครับ
1: ข้
4: างหน้าวันที่9กรกฎาคมที่ถึงนี้เนี่ยนะครับก็จะชี้ชะตาในเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยครับอาจจะชนะล็อกเอาท์ในกรณีของในส่วนของรัฐบาลที่จะอาจจะยอมรับเนี่ยนะครับหากผลการออกมาในเรื่องของไม่เห็นด้วยในเรื่องของที่จะกู้เงินนะครับ400,000 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการให้ออกมาแล้วบอกว่าไม่เป็นคุณในกรณีที่ไปคุยกับคุณนายท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับคิดว่าอาจจะเป็นจะต้องอาจจะต้องให้มีการลาออกก็ได้ขึ้นอยู่กับในเรื่องของจิตสำนึกของนายกเหตุนะครับในเรื่องของการลงมติออกพระราชบัญญัติจัดงบที่อาจจะต้องขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในกรณีที่สำนักงานของศาลรัฐธรรมสำนักงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะนัดประชุมในเรื่องของการประชุมใหญ่ในเรื่องการประชุมของเรื่องการค้าและก็ของ รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับก็อีกประมาณ2วันข้างหน้าซึ่งสมาชิกทั้งหมดเนี่ยตุลาการทั้งหมด9ท่านด้วยกันก็จะลงมติวินิจฉัยในคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นคำร้องเนี่ยนะครับในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าการที่รัฐบาลท่านอนุทินมิ้วมีมติจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกพระราชบัญญัติกำหนดให้อำนาจเนี่ยให้ออกในเรื่องของการที่ทางบรรดากระทรวงการคลังเนี่ยนะครับกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะให้นายกอนุทินเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยมีมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกพระราชบัญญัติเนี่ยให้มีการออกทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานก็ดีด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานเนี่ยครับที่กระทรวงการคลังก็กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบในเรื่องของจากสถาบันในเรื่องของการกู้เงินเนี่ย400,000 กว่าล้านบาทนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา172นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยนะครับก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับปักหลักนะครับรอคำวินิจฉัยวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยครับอีก2วันข้างหน้าเนี่ยถามว่าจะคงไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าในเรื่องของมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสามารถออกว่าข้อกำหนดได้หรือไม่แต่ก็จะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อด้วยกันเนี่ยครับในเรื่องของการที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยข้อที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าคงจะเรียกว่าไม่ออกในเรื่องของเพราะกำหนดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับข้อที่2เนี่ยต้องฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นเนี่ยนะครับและก็ต้อง

0: แต่ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเราก็อยู่ในสภาวะที่เป็นบวกอยู่ประมาณ 2% เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกู้เงินถึง400,000 กว่าล้านบาทนี่นะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของฝ่ายค้านนี่นะครับพวกเราก็ยังงงกันอยู่ก็เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านจะต้องคัดค้านอยู่ตลอดเวลานี่นะครับ
1: น
0: ะทั้งนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามมันต่อไปแล้วก็ในขณะเดียวกันคะแนนนิยมนี่นะครับก็ในเรื่องของอันนี้จ้าโผล่ในขณะนี้ก็มีการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยเมื่อวันที่29 มิถุนายนถึงวันที่2 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับตั้งแต่อายุ18 ปีขึ้นไปเนี่ยทุกระดับและความคิดเห็นเนี่ยนะครับทุกอาชีพทุกรายได้นะครับตัวทั้งประเทศเนี่ย2,500 กว่าหน่วยด้วยกันเนี่ยครับตั้งก็ตัวอย่างเนี่ยก็เกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าความนิยมของพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคชีน้ำเงินในขณะนี้เนี่ยก็ต้องยืนยันตรงว่าโอ้โหคะแนนนิยมของเพียงอยู่ได้ประมาณ4 เดือนต้นๆนั่นเองนะครับคุณนายครับ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคะแนนนิยมของพรรคชีน้ำเงินเนี่ยร
1: ู้สึ
0: กว่าจะตกลงมาอย่างผู้ภาพเลยเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของหัวสวก็ดีเรื่องของเขากระโดงเนี่ยทำไมมานานเหลือเกินเนี่ยครับยังไม่จัดการกันสักทีหนึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับขออภัยนะถึงแผ่ไปในบ้างผมต้อง
1: ขอบคุณครับ
0: ทีเนี้ยก็คือว่าการจัดคะแนนนิยมเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่2,500 หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเนี่ยติดอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องความนิยมเนี่ยก็ถือว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็น26.08%ก็เป็นคุณนัทวุฒิเรืองปัญญาวุฒิหรือคุณเพ้งเนี่ยนะครับก็จากพรรคประชาชนติดอันดับหนึ่งเลยนายกเสียหนูอนุทิน21.68%อันดับสามคุณอภิสิทธิ์เป็นชาชีวะจากพรรคชาติปัตย์นี่นะครับก
1: ็
0: ได้11.80%อันดับสามนี่นะครับก็เป็นคุณอภิสิทธิ์อันดับสี่คุณทศนันท์เนี่ยครับจากพรรคเพื่อไทยเนี่ย11.64%นี่นะครับอันดับ5เนี่ยก็เป็น 10.24% เนี่ยนะครับ
1: อัน
0: ดับที่3เนี่ยก็โอเคได้กล่าวไปแล้วนี่นะครับ อันดับที่4เนี่ยก็เป็นคุณทศนันท์อันดับ5เนี่ยก็จะเป็นระบุว่ายังหาใครไม่ได้อันดับที่6เนี่ยน่าจะเป็นคุณหมอวรงค์เนี่ยนะครับจากพรรคไทยพักดีเนี่ยครับอันดับที่7เนี่ยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้กิน2.72% เนี่ยนะครับแล้วก็อันดับ8ไม่น่าเชื่อนะครับพลเอกรังสีจากพรรคเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็อันดับ5เนี่ยก็เป็นคุณพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับก็แล้วก็อันดับสุดท้ายพีรพันธ์เสรีสาลีรัฐวิภาคเนี่ยนะครับก
1: ็
0: จะน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับส่วนในเรื่องของพรรคการเมืองที่นิยมชมชอบที่สุดเนี่ยนะครับก็สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนอันดับหนึ่งเลยก็ครั้งที่มีการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วนี่ก็กวาดเรียบหมดเลยทั้ง57ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นติดอันดับหนึ่งอยู่34.80%อันดับสองนะครับพรรคภูมิใจไทย18.00%อันดับสามพรรคเพื่อไทยนะครับอันดับ16.84%พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ42.68%ก็ในอดีตเนี่ยเป็นพรรคที่ดังมากๆในกรุงเทพมหานครแต่ในขณะนี้เนี่ยก็ตกลงไปบ้างเลยเนี่ยนะครับพ
1: รรค
0: อันดับ5ก็ยังหาไม่ได้นะครับ 5.32% ยังหาไม่ได้ทางการเมืองที่เหมาะสมนะครับอันดับที่8เนี่ย 2.84% ระบุว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจก็ผมพลเอกรังสีซึ่งไม่น่าเชื่อก็เป็นพรรคที่เกิดใหม่นะครับแล้วก็อันดับที่9เนี่ยนะครับ1.92% รวมไทยสร้างชาตินะครับและก็ 2.08% พรรคกล้าทำพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาตินี่นะครับพรรคประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าให้รวมพลังกันอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องของการตามในเรื่องที่ต้องจะต้องดูกันต่อไปว่าพรรคใดจะต้องดูกันว่าในเรื่องตรงนี้ว่ามันอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ข่าวสุดท้ายนะครับก็ประเทศอิหร่านก็โอเคร่วมจับพิธีศพเนี่ยนะครับทำมัน

0: ที่เนี่ยนานถึง1สัปดาห์นี่นะครับก็คาดว่าผู้ไว้อะไรประมาณ20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นอดีตผู้นำอายาตอลอาลีคาเมนีอีเนี่ยครับซึ่งถูกสังหารเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: วันแรกเนี่ยก็สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ร่วมพิธีจัดงานขึ้นดาน1สัปดาห์แล้วก็ขอจะฝังที่บ้านเกิดในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับก็เจ้าหน้าที่ทางอิหร่านก็คาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมงานมีประมาณ20กว่าล้านคนครับคุณแอนทางผ่านครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับในการที่นำข้อมูลประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้มาอัปเดตให้กับเราทุกคนได้ติดตามรับฟังกันขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับ
2: ค่ะมีเวลานิดนึงไหมคะเมื่อกี้เราค้างกันที่เมียนมาใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: น
1: ิ
2: ดนึงค่ะกองกำลังนเรศวรค่ะมีการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลนะคะก็ประกอบไปด้วยหน่วยลาดตระเวนระยะไกลหน่วยอากาศยานไร้คนขับแล้วก็หน่วยสื่อสารบริเวณที่ลานพื้นแข็งกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะ
1: ครับซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุดรองรับกับทุกสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาที่กำลังจะเกิดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังครับก็ฝึกอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้พร้อมทีมผมพร้อมทีมงานนะครับต้องล่ำลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวโยงกงสอบท้องถิ่นมาช่วยราชการและให้พ้นจากตำแหน่งเดิมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายอันสิทธิ์สัมพัทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้เซ็นลงนามเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาและกำหนดกรอบประเด็นการสอบก่อนจึงจะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการโดยทั้ง5รายชื่อเป็นไปตามข่าวที่ปรากฏและคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดประเด็นและกรอบเวลาว่าจะมีระยะเวลาเท่าไหร่รวมถึงจะมีประเด็นใดบ้างและจะรายงานความคืบหน้ากลับมาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่าได้เซ็นคำสั่งให้ทั้ง5คนออกมาหมดแล้วให้มาช่วยราชการและพ้นจากตำแหน่งเดิมโดยเฉพาะกิจราชมนูเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดแนะนำการปฏิบัติตนแก่ชาวบ้านระหว่างเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ฝั่งเมียนมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุคุณไปทุนสุขแว่นรายงานครับ
7: เจ้าที่ทหารโดยเฉพาะกิจราชมนูโดยกองร้อยทหารราบที่1411กองกำลังเลสวนได้ลงพื้นที่พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแนะนำชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างเกิดเหตุปะทะในฝั่งเมียนมาและอาจมีกระสุนหลุดข้ามแดนไปยังฝั่งไทยโดยแนะนำให้ชาวบ้านหลบในพื้นที่ปลอดภัยเมื่อมีเหตุปะทะตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและแจ้งเจ้าที่ทหารและผู้ใหญ่บ้านเมื่อเจ้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่หรือสิ้นสุดเสียงปืนเพื่อความปลอดภัยทางนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุในพื้นที่อีกด้วยขณะที่สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่มีลปานตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดวันนี้ยังคงมีการสู้รบและเกิดกระสุนปืนไม่ทราบขนาดจากฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทยตกบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบางส่วนในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งบ้านเรือนที่เกิดเหตุพบว่าเคยถูกกระสุนหลุดข้ามแดนมาแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ต้องมีการนอนหมอบกับพื้นและวิ่งหลบกระสุนเพื่อความปลอดภัยไปดูสุขแว่นรายงานจากสุมาตาครับ
6: ปิดท้ายที่รองศาสตราจารย์นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่ารู้สึกตกใจกับยอดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของนักศึกษารวมกว่า 4,500 รายเพราะถือเป็นตัวเลขที่สูงมากไม่คิดว่านิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2,569 จะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากขนาดนี้และต้องการให้คัดกรองนิสิตทุกคนที่เรียนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมกับบุคลากรรวมกว่า 50,000 คนเนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแทบทั้งหมดเนื่องจากส่วนใหญ่นิยมกินส้มตำใส่ปลาร้าจึงไม่แน่ใจว่าเป็นปลาร้าที่ผ่านการปรุงสุกและมีอย.หรือไม่ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมหามาตรการเร่งด่วนด้วยการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้ทราบความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพของการปรุงอาหารด้วยปลาร้าดิบและโรคพยาธิใบไม้ตับ
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะ DJ Nan มาแล้วเช็คอินกันหน่อยบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันนอกจากจะมีเพลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีศิลปินเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะชั่วโมงหน้าจะเป็นฟาแฟดมิกแม็กนะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างใครที่รอกดตะกร้าเช็คเอาท์ออกเพราะว่าจะเป็นโปรโมชั่นของแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในวันเลขเบิ้ลนะคะได้อะไรมาบ้างส่วนตัวเนี่ยจะใช้โอกาสของเลขเบิ้ลในการที่ซื้อพวกของชงของใช้เนาะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปเดินห้างเลยก็จะอาศัยซื้อจากแบบนี้แหละมันก็ถูกดีแล้วมันก็สะดวกดีด้วยนะคะคุณผู้ฟังได้อะไรไหมเมื่อคืนนี
2: ้พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ของเนี่ยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าฟังพุทอพุทโธแน่ว่าอย่างน้อยๆมันต้องได้สติกันบ้างแหละนะคะอย่างสายคุณสิงโตที่ทะเลาะกับแฟนแล้วก็ลงมือทำร้ายตีแฟนมาแล้วถึง2ครั้งซึ่งตอนนี้แฟนก็เสนอว่าจะขอแยกไปอยู่แล้วก็จะไปอยู่กับเพื่อนคุณสิงโตก็บอกประมาณว่าไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยมันคาราคาซังมันดูแบบไม่ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือกังวลแหละว่าแฟนจะมาบอกเลิกตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกเขาก็พยายามปรับตัวไม่อารมณ์ร้อนอยู่นะซึ่งจริงๆมันก็มีความเห็นจากพี่ๆเขานะคะในทางแบบหลากหลายหมายถึงว่ามันก็จะมีขั้นมีสเต็ปไปอย่างเช่นแบบพี่ๆเขาจะแนะนำว่าโอเคสิ่งที่สิงโตทำเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างที่จะผิดมากเลยแหละมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันถึง2ครั้งนะการที่เขาจะขอแยกไปอยู่การที่เขาจะหวาดกลัวมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าสิงโตยืนยันว่าเขายังดูเหมือนรักสิงโตนะถ้ายังอยากจะกลับมาคบกันก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ทำการบำบัดทั้งคู่หรือเปล่าทั้งคนที่มันเกิดเป็นแผลในใจแล้วจากการถูกทำร้ายแล้วก็คนที่เหมือนน็อตหลุดจนถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือก็อาจจะต้องไปถึงมือคุณหมอในการบำบัดถ้าอยากจะกลับมาคบกันนะคะนี่ก็คือพุทอพุทโธนั่นเองกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
4: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
5: สวัสดีวันอังคารการรับฟังกันด้วยใจคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่แท้จริงอย่าลืมเปิดใจรับฟังคนข้างกายด้วยนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
5: กินเนาะ
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: คอย

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
3: ีคุณฟังส่งมาบอกแล้วว่าช้อปปิ้งเหมือนกันเลยค่ะถูกแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็มีบางคนที่บอกว่าอุ๊ยขอบคุณมากเลยทำงานจนลืมไปเลยว่าเป็น 7.7 เป็นไงล่ะมัวแต่เนี่ยรับเงินไม่มีเวลาใช้เงินเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะยินดีมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณฟังเสียเงินเวลามีคนเสียเงินไปด้วยกันมันรู้สึกแฮปปี้ยังไงบอกไม่ถูก

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ในตัวทำงานเทิร์นโปรนะคะเมื่อคืนนี้พูดคุยกันในช่วงจ็อบเจนซีกับตัวแทนอย่างน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเป็นนิสิตจากมศวนะคะก็จริงๆมาแชร์ความฝันในการทำงานเบื้องหน้าในวงการบันเทิงแล้วก็ความกังวลแน่นอนว่าหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเป็นก็คือการถูกเปรียบเทียบในยุคที่โหโซเชียลมันเข้าถึงทุกคนเราก็เข้าถึงโซเชียลได้หลายครั้งเราก็เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเราเสียความมั่นใจนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่ความกังวลนะเพราะว่าเรามีพี่มาตูมนะคะซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB มาพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับแรงกดดันต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปกันต่อนะคะเทิร์นโปรไปกับอาชีพทันตแพทย์กันในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานใหม่ของหนุ่มๆเพอร์เซสนั่นเองค่ะซึ่งซิงเกิลนี้ได้ยูบอยทีเจมาโปรดิวซ์แล้วก็ร่วมแต่งเนื้อร้องให้ด้วยนะคะเพลงนี้จะมีกลิ่นอายของความเป็นแบบยุค2000เป็นอิเล็กโทรป๊อปเป็นป๊อปแดนซ์แล้วก็เออร์ลี่ EDM แน่นอนว่าก็จะเป็นเพลงจังหวะมันๆชวนโยกแน่นอนนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่เขาบอกว่าอยากจะส่งต่อความมั่นใจของคนที่พร้อมจะทุ่มสุดตัวเพื่อพิชิตใจคนรักเปรียบความรักเหมือนการแข่งขันที่ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองผ่านการเอาชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะนี่คือซิงเกิลใหม่จาก Process ไม่แพ้ใคร

0: New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

มีคนบอกว่า 7.7 นี่ก็ล้มละลายไปกับของขวัญเพื่อนค่ะเพื่อนเกิดเดือนนี้เยอะมากเลย 6-7 คนเลยนะคะมีข้อมูลไหมคะทำไมคนเกิดเดือนนี้เยอะจังข้อมูลเดียวที่คิดได้นะสมมุติเราย้อนกลับไป9เดือนก่อนหน้าเดือน7เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกดีเหมือนกันนะมันเริ่มจะหนาวๆแล้วอะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายที่งานดี
6: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน Specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
5: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
6: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM Playlist of the Week
7: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
8: Number 1
9: ใจเรายังตรงกันอยู่

0: ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะวรสิทธิ์เผยผลตรวจข้อสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยผลตรวจข้อสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนจาก 15,000 คนกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศส่งปปช.จัดการต่อคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วจำนวน 15,000 คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการตรวจสอบจำนวน 15,000 รายชื่อแบ่งเป็น3กลุ่มที่เรียกบรรจุไปพบข้อเท็จจริงคือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนถือว่าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญซึ่งหลังจากนี้จะมีการส่งตรวจสอบไปยังปปช.และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานและแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดการสอบและประกาศผลผู้สื่อข่าวสอบถามว่าผลการสอบ 5,000 คนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกุมที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่นายวรสิทธิ์ระบุว่าต้องส่งให้ปปช.ตรวจสอบขณะที่การจะนำข้อมูลชุดนี้ไปเปรียบเทียบกับแฟลชไดรฟ์ที่มสว.ส่งให้ปปช.หรือไม่นายวรสิทธิ์ระบุว่าเป็นสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ตรวจในสิ่งที่มีและนี่เป็นสาเหตุที่จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นหน่วยงานที่ดูภาพใหญ่ส่วน 5,000 รายชื่อที่ตรวจสอบพบนี้จะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อใดนายวรสิทธิ์ระบุว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กระทำความผิดจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อได้ตามปกติดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2106หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน21สืบทราบจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดพื้นที่บ้านอาฮีหมู่1ตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจึงจัดกำลังพลทำการซุ่มเฝ้าตรวจพบเรือล่องตามลำน้ำเหืองจากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยขณะเดียวกันมีรถกระบะขับเข้ามาจอดใกล้พื้นที่เรือเทียบท่าโดยกลุ่มชาย 3-4 คนบนเรือได้แบกถุงต้องสงสัยบางอย่างลงจากเรือลำเลียงขึ้นฝั่งมายังรถยนต์ที่จอดรอเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าควบคุมพื้นที่แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีแต่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดรถยนต์คันที่จอดรอได้เมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบถุงผ้า16ถุงตรวจค้นภายในถุงผ้าพบยาไอซ์15ถุงจำนวน245ห่อจึงควบคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พลทองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
3: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะช่วงนี้ใครที่เป็นทาสแมวนะคะแนนว่าหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปกติพฤติกรรมของน้องแมวแต่ละวันเนี่ยเขามักจะดื่มน้ำน้อยเนาะทำให้น้องแมวก็จะได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันซึ่งมันก็อาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆในแมวได้นะคะเจ้าของก็เลยต้องหาวิธีที่จะช่วยกระตุ้นให้น้องแมวเนี่ยกินน้ำให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำพุแมวมาให้หรือว่าวางชามน้ำไว้หลายๆจุดในบ้านแล้วก็ขอแนะนำตัวช่วยดีๆถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนวิลกินต้องนี่เลยอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์ซึ่งนอกจากจะเพิ่มปริมาณน้ำให้กับน้องแมวแล้วเนี่ยยังหอมอร่อยแล้วก็ถูกใจน้องแมวนะคะอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์ทำมาจากเนื้อปลาเกรดพรีเมียมเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำแล้วก็มีสูตรหลากหลายกับความอร่อยไม่ซ้ำตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะคะเพื่อให้น้องแมวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆอาหารแมวมีโอดีไลท์หาซื้อได้ง่ายหลากหลายช่องทางนะคะทั้งร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada และ TikTok แล้วมาเลือกเอาใจแมวเหมือนบิลกินด้วยอาหารเปียกแมวมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอค่ะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยวพระรหัสนี้เจอกับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์ Love of สีลมรักแห่งสีลมอัพแล้วก็ภูมินั่นเองนะคะก็ตอนนี้ยังส่งแฟนฟิกเข้ามาได้เรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนวันนี้เลยทาง X ของ EFM Station นะคะ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
3: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะจำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 น.ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: อังคารคุ้มโปงนะคะเดี๋ยวคืนนี้มาฟังเรื่องนี้จากคุณมิ้นท์หัตถากันชื่อเรื่องว่าเสียงเรียกนอกประตูเจอกัน2ทุ่มนะคะอังคารคุ้มโปงขอบคุณเพจเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
1: อังคารคุ้มโปง
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้อนรับดูโอฝาแฝดจากบ้านไวฟ็อกนะคะมิกแม็กสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
6: เย้ข่าวสว่างมาเลย เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนดีกว่าใครมิกใครแม็กครับ
8: ได้เลยครับได้เลยครับสวัสดีครับผมมิกครับเย่
6: เย่
8: สวัสดีครับผมแม็กนะครับ
6: ครับแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง
8: มิกเป็นพี่หนึ่งนาทีครับ
9: ใช่
6: หรอ
9: แม็กเป็นน้องหนึ่งนาที
6: เออเอ็นดูอ่ะพอมีฝาแฝดมาสัมภาษณ์ต้องถามก่อนเลยว่ามันแยกยังไงอ่ะใครมิกใครแม็กมีจุดสังเกตไหม
8: จริงๆก็ถ้าดูจากโครงหน้าอาจจะไม่เหมือนกันแบบว่า
9: ไม่ใกล้ๆ
8: ใช่อาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงก็คือมิกจะมีสันกราม
9: มันจะมีแก้มมากกว่า
8: ทั้
9: งๆที่น้ำหนักเท่ากัน
6: เฮ้ยหรอ
9: ใช่แต่ว่าก็ยังดูมีแก้มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคร
6: ับ โอ้จริงจริง แต่น้ำหนักเท่ากันเลยหรอ
8: ใช่น้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันครับโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคือแบบว่าด้วยความที่เราอยู่บ้านเดียวกันเราก็จะกินอะไรที
9: ่เหมือน
8: คล้ายๆกัน
9: ออ
8: กกำลังกายคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: ใช่
6: แล้วเขาบอกว่าฝาแฝดอ่ะจะมีเหมือนจิตสื่อกันได้อันนี้เรื่องจริงปะ
9: จริงๆอาจจะไม่ใช่เชิงจิตสื่อกันได้แต่ว่าเป็นความรู้ใจครับ
8: ใช่
9: ตั้งแต่แบบเด็กๆเหมือนแบบเรามีเพื่อนสนิทมากๆคนนึงตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยครับตอนนี้เหมือนอยู่กันมา23ปีตั้งแต่แบบวันแรกเดย์วันก็มีเพื่อนกันเลยอะไรเงี้ยครับเป็นเพื่อนกันเลยแล้วก็แต่ว่าถ้าคนนึงป่วยอีกคนนึงป่วยนี่เรื่องจริงครับ
6: จริงหรอ
9: เพราะว่าถ้าเป็นหวัดมันติดกันแน่นอน
8: มันเป็นโรคระบาดถ้ามันเป็นโรคระบาดมันก็จะติดกันเลย
9: ติดกันแน่นอน
8: เพราะมันอยู่ด้วยกัน
6: อ๋อว่ะไม่ได้เป็นเรื่องแบบปาฏิหาริย์อะไรแบบตัวติดกันตลอดเวลา
8: เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์
6: ใช่อ๋ออ่ะคนนี้มาถามถึงเส้นทางในวงการมากจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงการเดบิวต์เป็นดูโออันนี้ก็คือเป็นแบบเพลงแรกแต่จริงๆแล้วมิกแม็กเนี่ยอยู่ในวงการเพลงมาไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีมั้ย
8: ใช่ใช่ครับ
6: เออเราย้อนหน่อยได้ไหมเพราะว่าพี่เนี่ยน่ะไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็บอกหุ้ยน้องโตมากเลยจับท่าไม้ตาย
8: อ่าใช่ใช่ใช่
6: ไหนน้องทำอะไรมาบ้างก่อนที่จะมาเป็นมิกแม็กวันนี้ครับ
8: คือต้องบอกว่าพวกเราสองคนตั้งแต่คลอดออกมาเลยเราก็จะถูกแบบว่าปลูกฝังโดยคุณพ่อคุณแม่เปิดเพลงพี่เบิร์ดอะไรให้ฟัง มันกลายเป็นว่าแบบตอน4ขวบเราก็ได้จับเครื่องดนตรีเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วหลังจากนั้นโชคชะตาก็พัดพามาให้เราได้มีวงได้ประกวด
6: ครับ
8: สุดท้ายตอนประมาณอายุ15ครับ ก็ตอนนั้นอยู่ค่ายเพลงกับพี่แกงส้มครับ แล้วก็ได้ทำรายการนึงชื่อว่า Road to Idol
6: ครับ
8: ซึ่งรายการนี้ก็เป็นประมาณว่าแบบว่าเป็นเรียลิตี้โชว์ครับว่าเราจาก Day 1เป็นแค่นักดนตรีแต่จะมาเป็นทีป๊อปสมัยก่อนผมยังไม่รู้เลยว่าทีป๊อปแปลว่าอะไรครับ
9: ย้อนกลับไปเมื่อแบบ8ปีที่แล้ว
6: คือเราเป็นสายแบบเล่นดนตรี
8: ใช่ใช
6: ่
8: ก็กลายเป็นว่ามาฝึกเต้นมาฝึกร้องออกจากคอมฟอร์ทโซนทุกอย่าง
6: คร
8: ับ ก็ตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยครับที่รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นการที่เราจะออกไปเรียนรู้แล้วเราก็ทำมันได้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็ได้มีเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตเลยตอนนั้นชื่อเพลงว่าท่าไม้ตาย
9: ใช่
6: ครับ
8: ครับผม
6: และหลังจากนั้นหนูก็มาอยู่วงด้วยป่ะ
8: ใช่ใช่
6: ฟูลสเต็ป
8: ใช่
9: ตอนนั้นอยู่วงเพราะว่าเราแข่งฮอตเวฟใช่ไหมครับแล้วก็พอเราได้อันดับ3แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับ GMM Grammy ครับผม
6: ใช่โอ้เฮ้ยแม็กเส้นทางดนตรีนี่ยาวนานนะกว่าจะมาเป็นมิกแม็กในวันนี้
9: ใช
6: ่มีคนเขาบอกว่าคุณคือคู่แฝดที่มีรูปวอลเปเปอร์ตารางสอนและเบอร์ฉุกเฉ
9: ิน
6: ใช่ไหมอธิบายเลยดิคืออะไรอ่ะ
8: ถ้าได้ข้อมูลนี้คือตามเราไม่ต่ำกว่า9ปี
9: ใช่คือตอนเด็กๆครับคือพ่อแม่สอนแบบว่าแบบเราจะต้องมีวินัยเราจะต้องเป็นคนที่แบบถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราต้องมีสตินะอะไรอย่าง
8: งี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม
9: ตั้งโปรไฟล์ล็อกไอ
8: ้ล็อกสกรีน
9: เป็นแบบ
8: เบอร์ฉุกเฉิน
6: แล้วทั้งคู่เลยเหรอ
8: ใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ตั้งไว้ไงเป็นห่วงเป็นห่วง
9: ฉุกเฉินพยาบาล1669 191ถ้าเบอร์นู้นเบอร์นี้ก็มีเต็มหมด
8: แบบดับไฟอะไรอย่างเงี้ยสถานีดับเพลิง
9: สอนน้องใกล้บ้าน
8: อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
6: แล้วทุกวันนี้เอาออกยัง
8: ทุกวันนี้เอาออกแล้ว
9: เพราะจำได้
8: หลังจากคนโดนแซวมาสักพักนึงก็เปลี่ยนดีกว่า
9: พอโดนแซวปุ๊บเราจำแล้วเราไม่เอาแล้วแต่เราจำได้อยู
6: ่แล้วตารางสอนด้วยหรอ
8: ตารางสอนด้วยตารางสอนจะอยู่ใน iPad ครับ
9: ใช่
8: สมัยแบบคือพวกเราตอนเด็กก็พูดตามตรงว่าเป็นเด็กซนแต่ว่าพอเรียนดนตรีพอไปอยู่วงดนตรีอะไรเงี้ยครับเขาจำได้เลยว่าครูประจำวงดนตรีเขาบอกเลยว่าถ้าอยากอยู่วงต่อนะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ไม่งั้นไล่ออกให้หมดเลยไปเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ย
6: เราก็เลยมีภารกิจว่าเราต้องเรียนให้ได้
8: ใช่
9: ใช่ก็เลยเป็นช่วงแบบพลิกผันที่ทำให้เราแบบเริ่มที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ย
8: รักเรียนเลยครับใช่ครับ
6: ครับเห็นบอกว่าไปเทรนมาอยู่2ปีกว่าจะมาเป็นมิกแม็กด้วยขั้นตอนกระบวนการเทรนมันเป็นยังไงบ้างแบบแรปเอาคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
8: โอ้ได้เลยครับก็เรียกได้ว่าตึกแกรมมี่เพลสนี่เป็นบ้านหลังที่2
6: มาทุกวันไหม
8: มาทุกวัน
9: ทุกวันครับ
6: ทุกวันเลยหรอ
8: ใช่ครับก็คือหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะกลับมาทำดูโอใช่ไหมครับค่ายก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะได้ออกเพลงแน่ๆเราอ่ะจะต้องมีการไปฝึกไปทดสอบก่อนซึ่งการฝึกเนี่ยก็นานมากมันมีเหมือนเป็นปีการศึกษาเลยครับเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราสามารถร้องได้เต้นได
9: ้
8: acting ได้แล้วก็ยังมีแบบครับแต่งหน้าทำผมอะไรนิดๆหน่อยๆด้วยก็คือแบบทั้ง7วันเราก็จะเรียนเต้นกันอยู่ประมาณ 4-5 คลาสซึ่งครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยคลาสร้องอีกครั้งละชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
9: คลาสเพอร์ฟอร์มด้วย
8: แล้วก็มีคลาสเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วย
9: จริงๆมันเหมือนเป็นโรงเรียนเลยครับเพราะว่ามันจะมีแบบคนนี้เรียนมาแล้วกี่ปีผ่านขึ้นปี2หรือเปล่าปี3อะไรเงี้ยครับก็คือในนั้นคือมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เราแต่เทรนนีเองเราต้องยอมรับเลยว่าพวกเขามีแพชชั่นมากแล้วก็แบบตั้งใจมากๆทุกคนคือแบบของจริงอ่ะเก่งมากๆเลย
8: แต่ก็ตามสิ่งที่น่ากลัวมันเหมือนแบบ survival show ครับถ้าแบบมีเด็กคนไหนไม่ผ่านประเมินอะไรเงี้ยครับก็จะมีสิทธิ์ปิวได้ทุกเมื่อ
9: ใช่คร
8: ับ แล้วเราก็นึกว่าแบบว่าไอการที่เรามีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยจะทำให้เราปิวยากกว่าคนอื่น
6: ช่วยไหมช่วยไหม
8: แต่ความจริงแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเพื่อนสนิทเรามันค่อยๆหายไปทีละคนเราเริ่มใจวิว
6: เริ่มเปราะบาง
8: เอ๊ะหรือว่าเราจะปิวเป็นคนต่อไปนะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่สอบที่ต้องทำโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเทหมดหน้าตักทุกครั้งซึ่งมันก็ดีครับเพราะว่าการที่เราทำเต็มที่ทุกครั้งแล้วมันมีข้อบกพร่องเนี่ยเราจะได้รู้ว่าครั้งหน้ามันจะได้แบบแก้ยังไงอะไรเงี้ยคร
6: ับแล้วเพราะความแบบทุ่มเทเต็มที่วันนี้ก็ได้เดบิวต์ซ
8: ิ
6: งเกิลของเราแล้วชื่อว่า Working You
8: ใช่แล้ว
6: อธิบายหน่อย Working You นี่มันยังไงบ้างมันพูดถึงอะไรในซิงเกิลแรกของเราครับ
9: Working You มันเล่นตามคำเลยครับเราคือกำลัง work อยู่เพราะว่าเรารู้ว่าในวันนี้ครับเราอาจจะยังไม่ดีพอแต่เรารู้นะว่าสักวันนึงอ่ะเราจะทำไปในจุดที่เราวางไว้ให้ได้ครับผมซึ่งในเพลงมันก็เปรียบทั้งการทำงานแล้วก็ความรักครับมันจะเรากำลัง work อยู่ working for you มันจะ work ถ้ามี you อะไรเงี้ยครับ
6: เฮ้ยความหมายดี
8: ก็เป็นการเล่นคำ working เพราะว่าแบบเรากำลังทำงานทำให้มันดีขึ้นเพื่อที่สักวันหนึ่งจะได้มีอยู่อะไรเงี้ย
6: ใช่พี่ยังไปเห็นเบื้องหลังที่มิกแม็กไปอัดร้องกับพี่โฟคือพี่โฟมาเขียนเพลงนี้แล้วก็โปรดิวซ์ให้ด้วยใช่ไหม
8: ใช่ครับ
6: น้องคือมีดีเทลเยอะมากเพลงนี้อันที่อึ้งมากคือเหมือนมีลายร้อง26ลาย
8: โอ้โหเป๊ะมากใช่ครับ
6: คือมันทำไมมันถึงต้องเยอะขนาดนั้นน่ะ
8: คือจริงๆแล้วแบบว่าทุกวงก็จะมีแบบลายเซ็นเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าแบบอย่างที่เราคิดว่าแบบอะไรจะเป็นลายเซ็นของเราเราก็คิดว่าเอ้ยนอกจากเครื่องดนตรีแล้วอ่ะเสียงเรามันก็ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดว่าให้เสียงร้องมันเป็นเสียงที่ต้องสื่อสารผ่านเนื้อเพลงเท่านั้นแต่ว่าเราจะเอาเสียงร้องการฮู้การฮาการทำอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: uh-huh.
8: ให้มันประกบกันกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นเสียงลายเซ็นของเราแทนอะไรเงี้ยครับมันก็จะมันเรียกว่าเป็นการทำ vocal sound design แหละครับก็ดีไซน์เสียงให้อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาบ้างอะไรบ้างให้มันเหมือนกับทำให้เพลงนี้นอกจากเนื้อหาอบอุ่นแล้วก็ยังมีเสียงร้องแล้วที่อบอุ้มด้วยอะไรเงี้ย
6: โอ้โหเฮ้ยน้องเขาภาษาดีมากเลยอบอุ่นแล้วอบอุ้มอะไรอย่างเงี้ย
8: ก็เป็นแนวคิดที่เราตั้งใจแบบพยายามอยากจะผลัก สิ่งที่เราเป็นตัวเราให้เข้าไปเคลือบหูคนฟังอะไรอย่างงี้
6: เคลือบหูโอ้โหดูคำ
8: เอาดรอสมูทกันเลยทีเดียว
6: บรรยากาศในห้องอัดน่าจะสนุกไหมเหมือนเจอแบบเจอคนดนตรีเหมือนกัน
9: ใช่สนุกมากเล่นมุกตลอดคือเราก็พยายามทำอารมณ์ที่แบบโอเคเราต้องร้องแบบเชื่อมั่นในความรักนะสักพักนึงพี่โฟก็จะโยนมุกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวอัดนะสามสองหนึ่งแล้วก็พูดมุกขึ้นมาแล้วผมก็ขำ แล้วก็หลุดอ่ะตั้งสมาธิใหม่เอาใหม่
8: คือต้องบอกว่าเรากับพี่โฟรู้จักกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับตั้งแต่ตอนทำวงด้วย
6: อ๋อก็เลยคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
8: ใช่ครับรู้ไม้รู้มือกันอย่างดี
6: คร
8: ับ รู้มุก
6: คราวนี้ไปพาร์ทของ MV บ้าง
8: ครับ
6: ก็เหมือนเล่นใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ตั้งแต่เครื่องดนตรีเลย
8: ใช่คือทั้งใน MV เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่แบบว่าพยายามจะทำให้เราดูเป็นคนตัวเล็กกำลังพยายามอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นดนตรีในกลองใหญ่ๆ
9: ใช่กลองใหญ่มันจะดู
8: กีตาร์ยักษ
6: ์เป็นโนใหญ
8: ่ใช
6: ่เป็นฟิวบ้านยักษ
8: ์
6: แต่ทั้งหมดคือเป็นของจริงหมดเลยเหรอครับ
8: คือจริงๆถ้าดู MV เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบ CG สร้างขึ้นมาหรือ AI แต่ความจริงแล้วคือทุกอย่างมันถูกสร้างม็อกอัพเพื่อเป็นของจริงขึ้นมา
6: ไม่ถึงไอ้พวกแบบไอ้เครื่องดนตรีใหญ่ๆเนี่ย
8: ใช่เปียโนใหญ่ๆก็คือเขาทำริมเฉพาะอันที่มันต้องกระโดดอะครับให้มันยุบลงไปได้อะไรอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: ใช่ไอ้กระเดื่องนี้ก็ยัดในลิฟต์จริงๆครับกระเดื่องมันก็ไซส์เท่านั้นเลย
8: รวมถึงเครื่องดนตรีลอยทุกอย่างนี่คือลอยจริงแขวนด้วยเส้นเอ็นอะไรอย่างเง
6: ี้
8: ย
6: ไม่แต่พี่นายไม่เข้าใจว่าเราคือมันทำให้มันใหญ่กว่าตัวเรายังไงอ
8: ๋อก็ทำขึ้นมาเลยครับแบบต่อไม้ขึ้นมาเหมือนสร้างบ้านนะครับต่อ
6: ใช่
8: ครับ
9: อย่างไอ้ตัวโน้ตเมื่อกี้เขาก็เอาแบบไม้ใหญ่ๆมาวางกึ่งไว้อะไรเงี้ยครับ
8: ใช่
6: เฮ้ยสนุกเลยดิในกอง
9: ใช่สนุกมากคือตอนแรกอะผมตอนที่เขาบีฟอะก็นึกว่ามันจะเป็นแบบพวกแบบใช้กรีนสกรีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราต้องจินตนาการผมก็ทำการบ้านแบบว่าอ๋อสีนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะเราจำไว้ก่อนว่าฟิลมันประมาณไหนแต่พอไปถึงจริงมันไม่ต้องบีฟอะไรเลยเพราะว่าแบบเห็นแบบ
6: มันของจริงหมดเลย
8: ไม่เห็นภาพเลยใช
9: ่ใช่ครับก็จริงๆต้องขอบคุณค่ายมากๆที่เขายอมทุ่มเท MV ให้เราขนาดนี้
6: ซึ่งที่บอกว่าถ่าย18ชั่วโมงก็คือมิกแม็กต้องไปช่วยตอกตะปูด้วยใช่ป่ะ
8: คือคือที่เราถ่าย18ชั่วโมงแต่เขาน่าจะทำงานมากกว่า18ชั่วโมงมาเผื่อเราแล้วอะไรอย่าง
6: งี้แต่ไอ้18ชั่วโมงคือรวมทั้งหมดแล้วที่เราไปเป็นขึ้นรถอะไรเขาเรียกว่าอะไรรถแห
8: ่อ๋อใช่รถแห่
9: ใช่เป็นถังเครื่อง
8: แห่นาคเหรอเนี่ยไม่ใช่เนาะคือ
6: ปิดถนนเลยเหรอลูก
8: คืออันนี้ไม่ได้ปิดถนนครับเราไม่ได้รบกวนชาวบ้านขนาดนั้นแต่เราถ่ายตอน 4:00
9: มันไม่มีรถคร
8: ับ ใช่
9: ช่วงน
6: ั้
9: น
6: แล้วอันนี้คือเป็นซีนสุดท้ายเลยป่ะ
8: เป็นซีนสุดท้ายใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่10โมงแล้วไปจบ 4:00-5:00 ใช่ใช่เราจะได้ไม่รบกวนการจราจรอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ค
8: ือถ้ามองดีๆนี่อาจจะตีรถคู่มากับรถกทม.เก็บขยะสีเขียว
9: ใช่สีเขียว
8: เพราะมันเป็นเวลาที่เขาเซอร์วิสจริง
6: ๆเอ็นดูแต่อีกอันนึงที่ว้าวเหมือนกันอันนี้ไปฟังจากที่แบบเป็นฟันแฟกที่น้องพูดก็คือไอ้เครื่องดนตรีที่มันลอย
8: ๆครับ
6: ก็ลอยจริงอีก
8: ก็ลอยจริงครับคือใน MV ถ้าเห็นว่าเครื่องดนตรีลอยแล้วมีแบบมันปิวไปปิวมาเนาะอันนั้นคือใช้ลมเป่าอะครับไม่ต้องมีสั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: 3 2 1 action
8: ใช่
9: ม
8: ัน
9: แบบวิ่งวิ่งจริง
8: ให้มันเป็นโมชั่นแบบขยับไปขยับมาลอยๆ
9: ใช่
6: เป็นถือเป็นผลงานแรกที่เราภาคภูมิใจไหม
8: โอ้ยก็ภูมิใจมากครับแล้วก็แบบว่าดีใจที่ทั้งค่ายด้วยแล้วก็ทั้งทีมโปรดิวเซอร์ด้วยแบบตั้งใจทำออกมาอย่างสุดความสามารถเพราะว่าแบบเราเอง2คนก็พยายามฝึกมาอย่างเต็มความสามารถตอนอัดคือแบบว่าจำได้เลยว่าตื่นเต้นมาก1อาทิตย์ก่อนอัดไม่กินของมันไม่กินน้ำเย็นไม่กินของทอด
6: ทำไมอ่ะ
8: เพราะว่ากลัวเส้นเสียงเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเพลงเนี้ย vocal sound design เยอะเราก็ไม่อยากจะให้แบบว่าวันนี้ร้องไม่ถึงวันนี้ร้องแล้วมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำให้คอเรามันแบบโล่งๆที่สุดใช
6: ่ก็ตั้งใจ
8: แล้วก็พยายามมีวินัยกับการกินมาก
6: ครับ1เดือนที่ปล่อย MV นี้ไป1ล้านวิวได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ไหมว่าเขาว่ายังไงกันบ้าง
9: จริงๆต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์ก็เหมือนแบบทุกคนรอคอยพวกเราครับปกติการที่เราเป็นมิกแม็กหรือว่าทำในบทบาทไหนก็ตามเนี่ยเราจะหายไปแป๊บเดียวแต่ครั้งที่เราหายไป2ปีมันเหมือนกับว่าเป็นการคัมแบ็กครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าคนเขารอมากแล้วก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีครับจริงๆเราบอกตั้งแต่รายการอื่นๆเลยว่าแบบเราไม่ได้สนยอดวิวเลยแต่เรารู้ว่ามีคนที่รอเราอยู่แล้วก็สิ่งที่เขารอครับมันคือแรงผลักดันให้เราเหมือนกันในการที่เทรนผ่านมา2ปีไม่ว่ามันจะผ่านอุปสรรคอะไรมาแล้วก็พยายามจะทำแล้วก็คัมแบ็กกลับมาให้ได้ครับผมก็เลยไอ้พลังพวกนี้มันก็คือแบบเหมือนผลพลอยได้ของเราแล้วที่แล้วก็ใจฟูครับดีใจที่ทุกคนรอเราแล้วก็แรงซัพพอร์ตให้เราตลอดอะไรเงี้ยครับ
6: ครับจริงๆมิกแม็กนี่เล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชิ้นเลยไหม
8: ก็ตอนนี้อย่างมิกเองก็เล่นได้เกือบทุกชิ้นครับเพราะว่าเวลาตอนทำเพลงหรือทำโคเวอร์เองอะไรเงี้ยครับระหว่างที่เทรนก็เล่นทั้งเปียโนเบสกีตาร์แม็กตีกองเพราะฉะนั้นแบบเราสามารถทำ cover แล้วก็เล่นดนตรีกันได้เอง
9: ใช่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นแบ่งกันแล้วก็เล่นได้หมดทำเพลงเองได้หมดอะไรเงี้ยคร
6: ับ
9: ใช
6: ่ สมมุติว่านี้มีคนแบบเพิ่งเข้ามาฟังไม่ได้เคยตามสมัยถ้าไม้ตายหรืออะไรเงี้ยอยากให้ขายความเป็นมิกแม็กหน่อยว่าคุณเป็นดูโอแนวไหนแล้วก็ขายเพลง Working You ด้วย
8: ได้เลยครับก็จริงๆผมเชื่อเลยว่าศิลปินทีป๊อปตอนนี้มีอยู่เยอะมากๆแต่ว่าก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยแล้วกันครับคือพวกเราก็เป็นศิลปินทีป๊อปที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นแนวทางเลือกนิดนึง คือเราไม่ได้มาเป็นแค่เมนแดนซ์อย่างเดียวคือเราก็พยายามจะหาสิ่งที่เราถนัดแล้วก็มาพรีเซนต์ให้ทุกคนก็คือความเป็นมิวสิชเชียนของพวกเราครับเราก็พยายามนอกจากเวลาคิดงานแล้วจะผ่านเสียงร้องก็ผ่านเสียงเครื่องดนตรีของเราด้วย
9: ใช่
8: เวลาเพอร์ฟอร์มเวลาไปดูเนี่ยมันก็จะได้ครบรสทั้งแบบว่าฟิลทีป๊อปแล้วก็ฟิลแบบทีแบนด์คือพวกเราพูดเก่งด้วยอยากให้มาดูโชว์สดของพวกเราเพราะว่า
9: หมายถึงว่าทอล์คโชว
8: ์คือมาฟังเพลงหรือมาฟังพูดก็ได้ครับดีใจที่ได้เจอทุกคนครับคือพวกเราก็มีนิสัยแบบยิ้มแย้มยิ้มง่ายเป็นคนฮีฮาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็เวลามาฟังเพลงบิ๊กแม็กก็อยากให้ได้รอยยิ้มกลับไปเพราะว่าแบบหลายคนที่มาคอมเมนต์เพลง Working You ก็คือตอนนี้กลายเป็นเพลงประจำวันทำงานไปแล้วว่าต้องมาฟังเวลาแบบอยากได้กำลังใจอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เราตั้งใจไว้
9: ใช่เราต้องการให้เราเป็นเพื่อนคนฟังครับไม่ว่ามันจะเป็นวันที่ดีอยู่แล้วหรือว่าเป็นวันที่แบบอาจจะแบดเดย์ของเขาอะไรเงี้ยครับก็อยากให้รู้ว่ามีพวกเรา2คนมิกแม็กอยู่ข้างคร
8: ับ ใช่เหมือนเป็นวิญญาณเล่ร่อนอยู่ข้างหูครับพอ
6: เ
8: ราได้ยินฟัง
6: เล่ร่อนเลยเหรอ
9: เล่ร่อนเลย
6: เพลง Working You นี่มันใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างน้องว่า
8: คือจริงๆอ่ะถ้าตั้งแต่เด็กจนโตเราก็คงผ่านความเครียดหลายช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนใกล้สอบเข้ามหาลัยหรือว่าพอเรียนจบ
9: มัน
8: จะต้องมีความพยายามแล้วก็ความท้อแท้อยู่ในทุกช่วงชีวิตเพราะฉะนั้นผมว่าเพลงนี้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอนรวมถึงถ้าเต้นเพลงนี้มันก็ง่ายมากๆครับสามารถไปฝังตัวอยู่ตามท่าสวนลุมหรือสวนสาธารณะได้ด้วย
6: ฝังตัว
9: แบบใครนึกไม่ออกแบบเต้นตามแอโรบิกพี่ๆเขาไม่ทันแอดวานซ์ก็ทำทัน
8: ก็ขยับหัวไหล่ไปก่อนนะครับ
9: มันก็เอ้ยเป็นท่าเบสิกแบบจับจังหวะกับพี่เขาไปอะไรอย่างงี้
8: ใช่ใช
6: ่เอ็นดูจังเลยอ่ะ แล้วอนาคตทิศทางของมิกแม็กต่อจากนี้ในปีนี้เราจะได้ฟังอีกกี่ซิงเกิลหรือว่ายังไงบ้างคะ
8: ก็จริงๆตอนนี้อัดไปเยอะมากครับคือถ้าให้ระบุเป็นจำนวนเพลงก็เดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นแต่เอาเป็นว่าอัดไปหลายเพลงมากๆแล้วแล้วก็ปีนี้ไม่ได้มาแค่เพลงนี้เพลงเดียว
6: ได้ฟังแน่นอน
8: ใช่ครับเร็วๆนี้จะถ่าย MV เพลงต่อไปแล้วด้วย
6: เหรอ
8: ใช่ๆครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับคือทุกเรื่องเวลาที่มิกแม็กร้องหรือเล่าเนี่ยมันจะผ่านในมุมมองของตัวเราเองซึ่งผมรู้สึกว่าหลายๆเนื้อหาในเพลงเนี่ยนอกจากเพลง Working You มันยังมีแบบอะไรสนุกสนุกซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยอยากให้ทุกคนมารู้จักกันเยอะๆครับ
6: ค่ะแต่ว่าก็คือเดบิวต์ซิงเกิลก็จะบอกทุกคนว่าตอนนี้กำลัง working อยู
8: ่
6: และจะดีขึ้นเรื่อย
8: ๆใช่แล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้ามีคุณผู้ฟังทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา
6: อยากให้เขามาสัมภาษณ์บ่อยๆนะจะตกงานเอานะเดี๋ยวให้มิกแม็กฝากซิงเกิลนี้แล้วก็ไหนๆเอากีตาร์มาแล้วขอฟังสักหนึ่งท่อนได้ไหมครับ
8: ได้เลยครับ
6: ฝากก่อน
8: ก
6: ี
8: ตาร
6: ์ตอนแรกคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขาบอกให้ร้องหน่อย
8: อ๋อได้
9: ครับผมก็ขอฝากเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรามิกแม็กนะครับชื่อเพลงว่า
8: Working You
9: ครับผมสามารถฟังได้แล้วที่ YouTube Official White Music นะครับ Music Streaming ทุกช่องทางแล้วก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้นะครับผมที่ EFM นะครับ
8: ใช่แล้วครับแล้วก็ติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราได้นะครับที่ micmac.whitefox ในทุกแพลตฟอร์มเลยครับ
6: ค่ะฟังแบบสดๆดีกว่านะคะ Working You จากมิกแม็กครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
3: วสานไหมวัยกลางคน
4: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
3: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
5: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
6: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
14: แฉข่าวเช้า
15: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอนุทินลั่นไม่ปล่อยยืดเยื้อคดีโกงสอบท้องถิ่น 5,000 คนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งระงับมีอำนาจสั่งระงับการบรรจุได้ทันทีพร้อมเรียกคืนเงินเดือนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีลั่นไม่ปล่อยคดีโกงสอบท้องถิ่น 5,000 คนยืดเยื้อหากพบหลักฐานชัดพร้อมเพิกถอนการบรรจุและเรียกเงินเดือนคืนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีผลการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 5,000 คนโดยระบุว่าสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมกันทุจริตโดยรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้สนับสนุนการกระทำผิดแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมยอมรับว่าผู้กระทำผิดอาศัยช่องโหว่ของระบบและพยายามทำลายพยานหลักฐานในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยการสอบครั้งนี้เคยถูกยกเลิกไปแล้ว1ครั้งและมีการเตรียมมาตรการรับมือกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังส่วนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากพบว่าที่มาไม่ถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องรอคำตัดสินของศาลเพราะเป็นอำนาจบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการระงับหรือเพิกถอนการบรรจุได้โดยย้ำว่าหากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ต่อพร้อมดำเนินการเพิกถอนการบรรจุเรียกคืนเงินเดือนที่จ่ายไปและดำเนินดีตามกฎหมายเนื่องจากถือว่ากระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งไม่ถูกต้องสำหรับการขยายผลการตรวจสอบนั้นนายอนุทินระบุว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เข้าสอบประมาณ 15,000 คนและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.ปท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยหากพบความผิดกระทรวงมหาดไทยอาจเป็นผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายยังไม่สามารถติดตามตัวได้นั้นนายอนุทินระบุว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการหลบหนีหรือไม่แต่เชื่อว่าผู้ที่เป็นข้าราชการไม่สามารถหลบซ่อนได้ง่ายพร้อมย้ำว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความและยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้กระทบความเชื่อมั่นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นฝ่ายเดินหน้าปราบปรามการทุจริตและพร้อมใช้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบราชการต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับตำรวจนครบาลและอย.แถลงบ่นบุกทลายโรงงานผลิตยาลดความอ้วนเถื่อนจังหวัดนนทบุรีเชื่อมโยงคดีหญิงเสียชีวิตจากผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนยึดของกลางจำนวนมากเร่งล่านายทุนคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.บุกทลายโรงงานผลิตยาลดความอ้วนเถื่อนในจังหวัดนนทบุรีหลังพบความเชื่อมโยงกับคดีหญิงสาวเสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์บาชิยึดเครื่องจักรวัตถุดิบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากพร้อมจับกลุ่มผู้ดูแลโรงงานชาวเมียนมา3คนก่อนเร่งขยายผลติดตามตัวนายทุนและเครือข่ายผู้จำหน่ายโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้แทนอย.และกองบังคับการตำรวจนครบาลร่วมแถลงผลการปฏิบัติหลังเข้าตรวจค้นสถานที่2จุดในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพบใช้เป็นโรงงานผลิตและคลังเก็บสินค้าโดยของกลางหลายรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยตรวจพบจากการลักลอบผสมสารไซบูรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามผลิตและจำหน่ายเนื่องจากส่งผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงเสียชีวิตได้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เกิดจากการแฝงตัวล่อซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนตรวจพบสารต้องห้ามและขยายผลถึงโรงงานผลิตขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้บงการและตรวจสอบเครือข่ายผู้จำหน่ายทั้งหมดพร้อมย้ำว่าทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้รู้เห็นการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
12: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้ EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

ยันมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมมองซ้ายขวาก่อนข้ามถนนแม้จะเป็นทางที่คุ้นเคยแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ระวังตัวด้วยนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นี่คือต้องโทษเธอตัวทัวร์เลยเราต้องโทษเธอทิกเกอร์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่กวงสวัสดีชาวเอฟเอ็มนะคะ
1: ส
0: วัสดีวันนี้ตรงกับวันอังคารถูกไหมฮะ
1: ต้อง
0: วันอังคารที่เท่าไหร่นะ
1: 7เดือน7ครับ
0: แล้วเราจะคิดถึงอะไรได้ละ7เดือน7
1: อ้าว
0: ซื้อของสินะ
1: ใช่ครับเขาชอบกันกระจายเร็วนี
0: ้ถูกก็ต้องกระจายอ่ะใช่ปะ
1: ใช
0: ่กระจายแน่
1: มีแต่คนมาถามว่าซื้อหรือยังซื้อหรือยัง
0: จะซื้ออะไร
1: ไม่รู้ก็ไม่มีอะไรจะซื้อก็เลยไม่ได้ซื้อ
0: ถ้า7เดือน7มีช็อปตั๋วคอนเสิร์ตนะโอ้โหแล้วว่าตายกันตายอ่ะนี่ขนาดกดธรรมดาไม่ต้องมามี7 6 7 5เลยนะ
1: ใช
0: ่ๆกดถ้าไม่ทันอยู่แล้วพูดถึงกดอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกเนี่ยไม่จำกัดอายุนะ
1: ครับ
0: ถูกป่ะเด็กบางคนเนี่ยโตมากับเพลงรุ่นโตเลยอ่ะแล้วคนบางคนที่เราไปเห็นอยู่ด้อมเหมือนด้อมวัยรุ่น
1: อ
0: ่ะรุ่นเรารุ่นโตกับเราเพราะว่าเพลงมันสื่อสารและตัวบุคคลที่ทำให้เรารู้สึกชอบอ่ะเป็นคนนี้พอดีเพลงมันไม่มีเส้นของวัยและอะไรนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากไปดูพวกปีลึกฟังเพลงลึกเนี่ยเสาร์ที่10ตุลาไม่ใช่วันกดนะคะเสาร์ที่10ตุลาเนี่ยวันเล่นวันกดใน24กรกฎาก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่7
1: ใช่ครับ
0: อีก17วันแต่ถ้าคุณแบบว่าใจของเราเนี่ยอยากฟัง Rookie Divos
1: วัยรุ่นวัยรุ่น
0: เรายังมีที่อยู่ก็อยากกดเลยแล้วไปเจอกันที่ Bytech 26กันยา
1: ครับ
0: นัดล่วงหน้ากันเป็นเดือน
1: ๆใช่แล้ว
0: ปรากฏลงวันผิดเราอย่าลงวันผิดนะชีวิตเราจะงง
1: นะครับไปเอานะ
0: ถูกป่ะไปแล้วเนี่ยเพราะมันมีรู้ฟังมันมีรุ่นน้องก็มามีฉันจะไปเชียร์เธอแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนฉันอยู่ Impact เล่นพารากอนอย่างเงี้ยแล้วจะเจอใคร
1: เช็คบัตรดี
0: ๆแล้วจะไงจะต้องรอก่อนเพื่อจะเอายังไงจะเอาดอกไม้ให้ไหมต้องรอใช่ไห
1: ม
0: และ Impact กับพารากอนเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โห
0: เหมือนรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเพื่อนของเพื่
1: อ
0: นมีงานจะไปดูงานงานนัดกันศูนย์ศิริกิติ
1: ์
0: แต่ไปดูงานที่ไบเทคเจอใครก่อนดีกว่า
1: คนละฝั่งเมือง
0: เออเนี่ยแหละมันปัญหาเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่คนละหอนะคุณผู้ฟังมันคนละฝั่งเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับปีลึกเนี่ยจะเล่นที่พารากอนฮอลล
1: ์
0: สำหรับฟิลวัยรุ่นเราจะพาคุณไปที่ไบเทคเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าคุณจะเป็นโซนไหนและทรงไหนแล้วไม่ว่าเราจะชอบใครก็แล้วแต่เราก็ต้องชอบกันอย่างสบายใจ
1: ใช่ครับ
0: คือชอบกันอย่างสบายใจในที่นี้คือการชอบของเราเนี่ยต้องไม่ได้ไปอยากเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างอื่นป่ะพี่กวง
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: บางทีมันมีนะเราเห็นชอบอยู่แต่พอเขาไม่เป็นดั่งใจมันก็ไม่ใช่แต่มันก็ต้องดูว่าไอ้เรื่องที่เขาไม่เป็นอย่างใจมันเรื่องประมาณไหนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเขาเป็นคนแบบนี้แสดงตัวเป็นแบบนี้บุคลิกเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วไม่เหมือนอย่างที่คิดบางทีมันเป็นที่เราคิดเองถูกไหมคำว่าไม่เหมือนอย่างที่คิดนี่ซูเปอร์จับต้องไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างที่คิดแล้วเราไปคิดว่าเขาเป็นอะไร
1: ใช่
0: เราเบสออนอะไรที่เราคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นนะคะนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังอ้อมอาจจะเพิ่งเจอเหตุการณ์อะไรมานิดหน่อยด้วยว่าเรามีสิทธิ์ชื่นชมกันได้และอยากจะเข้ามาพูดคุยกันได้บางคนก็อาจจะเห็นว่าเราใช้โทรศัพท์อยู่ก็เลยไม่ก้าวล่วง
1: ก็รอ
0: แต่การประกบเดินตามในทุกจังหวะเราหยุดแล้วหยุดเราเปลี่ยนท่าทีแล้วสแตนบาย
1: อ
0: ้อมว่าอันเนี้ยมันอาจจะดูชวนให้น่ากังวลมันอาจจะมีความปรารถนาดีแต่ถ้ามันไม่ได้จริง
1: ๆ
0: อาจจะต้องแบบขอแสดงอาการว่าขอเข้ามาคุยสั้นๆหรือขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยถูกไหมฮะเพราะว่าการที่เราเข้าไปหลายๆคนแล้วเดินจี
1: ้
0: แล้วเมื่อเขาหยุดเราหยุดเขาเลี้ยวเราเลี้ยวเขายืนนิ่งแล้วเราเหมือนเราร
1: อ
0: มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรไม่กวงท่าทีที่อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความกังวลได้ปะ
1: ใช่ไม่สบายใจนะ
0: โดยเฉพาะคนที่โดนแบบนี้มาทั้งชีวิตอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่มันอาจจะเป็นการที่ต่างคนต่างมีมุมมองเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ยินคำว่าซาแซงแต่อ้อมไม่คิดว่าสิ่งที่อ้อมเจอจะเรียกอะไรไม่ติดเพราะว่าคำนี้มันก็เป็นคำสมมุติอะแต่แค่จะบอกว่าในหลายๆด้อมเขาก็รู้สึกว่าเวลาส่วนตัวคือเวลาที่ต้องปล่อยให้คนที่เราชอบเขาได้ใช้เวลาไปตามประกบตลอดเวลาจะไปทางออกเข้าบ้านเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่ยุคนึงเมื่อก่อนนะใครไม่ยอมไม่เข้าบ้านนี่ด่าเขานะว่าไม่แบบใจร้ายบ้านนี้ใจร้ายไม่ต้อนรับ
1: เลขที่บ้านนี้ต้องแจ้งให้ทราบเพราะจะส่งจดหมายม
0: าอันนั้นไม่ติดค่ะการอยากส่งจดหมายส่งแล้วว่ามันไม่ได้ผิดพลาดอะไรกันไม่โทรเข้ามือถือส่วนตัวนี้ถูกต้องส่งของไปบ้านเขาอ้อมว่าไม่มีใครว่าแต่การจะเดินเข้าไปบ้านเขาและเมื่อเขาไม่ต้อนรับ จะไปบอกว่าเขาไม่มีน้ำใจไม่ได้
1: ยิง
0: ไม่ได้ค่ะเพราะเขาก็เลือกแขกไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีแต่การจะให้คนเข้าบ้านเพื่อน100 คนเลยยังไม่ชวนทั้ง100เลย
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังบางทีต้องถามตัวเองของเส้นของความพอดีของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นไปได้ยากเป็นกำลังใจให้กับใครที่ชอบใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วอาจจะไม่รู้ว่าเส้นความพอดีอยู่ตรงไหนเป็นกำลังใจให้กับคนที่ถูกชื่นชมและชื่นชอบที่ก็อาจจะกำลังงงว่าเส้นนี้มันต้องไว้ที่ตรงไหนขอให้ทุกคนผ่านประสบการณ์นี้ไปได้ด้วยดีและมีความสุขเพราะการที่เรามองใครสักคนหนึ่งด้วยความชื่นชมมันก็ควรจะเป็นความสุขใช่ป่ะพี่กวง
1: ถูกต้อง
0: มากกว่าทำให้เกิดทุกข์ซึ่งกันและกันนะคะ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโนนะ
1: EFM Fandom Live
2: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
3: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เฮ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ่านถูกแล้วตามที่อ่าน
5: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News.

0: EFM News。
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งลดราคาน้ำมันด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสั่งการเรียกประชุมกบง.และกบน.ทันทีเย็นนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งลดราคาน้ำมันหวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนหลังเงินเฟ้อส่งสัญญาณสูงต่อเนื่องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพหลังกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์เงินเฟ้อและระบุว่าประชาชนอาจเผชิญภาวะค่าครองชีพสูงต่อเนื่องโดยยืนยันว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการลดราคาน้ำมันหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งและปรับลดลงมาเป็นลำดับมองว่าเมื่อช่วงที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นประชาชนต้องรับภาระตามสถานการณ์แต่เมื่อราคาน้ำมันลดลงก็ควรสะท้อนมายังราคาขายให้กับประชาชนเร็วๆโดยการลดราคาน้ำมันต้องดำเนินการอย่างจริงจังไม่ใช่ทยอยลดเพียงเล็กน้อยเพราะต้องคำนึงถึงค่าของชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงต้นทุนของผู้ประกอบการโดยกระทรวงพลังงานได้รับนโยบายไปแล้วและเตรียมหารือในคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาส่วนการดูแลราคาสินค้านั้นกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบแนวทางแล้วโดยจะมีการเดินหน้าควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าถุงฟ้าและมาตรการตึงราคาสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยลดภาระรายจ่ายในครัวเรือนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงรัฐบาลพร้อมปรับนโยบายเศรษฐกิจให้เหมาะสมโดยจะไม่มองเพียงตัวเลขเศรษฐกิจแต่จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านด้วยนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านนายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.จะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วปปส.เตรียมประชุม DSI ศุกร์นี้ขยายผลคดีเฮโรอีนแอมีนาแย้มรู้ตัวการครบทั้งเครือข่ายจ่อออกหมายจับตัวการฝั่งลาว2รายในสัปดาห์หน้าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
14: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่เชื่อมโยงกรณีแอมีนาโดยระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบผู้ร่วมขบวนการได้ครบทั้งต้นทางจากสปป.ลาวรวมถึงผู้รับหิ้วในประเทศไทยและผู้รับปลายทางในต่างประเทศพร้อมยืนยันว่าคดีนี้เชื่อมโยงกับคดียึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครและเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้ปปส.จะประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พื่อกำหนดแนวทางดำเนินคดีหลังรับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษโดยภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย2รายซึ่งเป็นตัวการสำคัญทั้งผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบัญชี Facebook Lost ว่าเกี่ยวข้องกับผู้บงการหรือไม่เลขาธิการปปส.ระบุได้ว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการว่าจ้างทั้งลูกเรือสายการบินและประชาชนทั่วไปให้ลำเลียงยาเสพติดไปต่างประเทศเป็นอาชีพและยังมีแผนขยายไปถึงการว่าจ้างแอร์โฮสเตสไลน์อื่นๆพร้อมเตือนประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำอย่าลักฝากสัมภาระหรือขายน้ำหนักกระเป๋าให้บุคคลอื่นโดยไม่ตรวจสอบเพราะหากตรวจสอบพบยาเสพติดจะไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นหรือหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมายได้พงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
0: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: EFM News
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
18: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต
19: Inspiration
17: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
20: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
21: Number 19

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะปิดท้ายเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้นะคะสำหรับต้นชั่วโมงกับเมื่อถูกค้นพบค่ะก่อนหน้านั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่คำนั้นของน้องนนทนนท์นะคะอันดับที่19สำหรับ Playlist of the Week แล้วมาต่อกันที่กันและกันคนคนนี้เป็นของคุณ No One Else กับน้อง Copper นะคะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่ามีความหลากหลายในการเปิดเพลงเพราะคุณผู้ฟังก็มีการขอที่หลากหลายพูดถึง Copper นะคะแน่นอน Copper ก็จะเป็นหนึ่งใน Rookie Divorce Concert ของเราด้วยนะคะติดตามกันได้เมื่อสักครู่นี้ เวลามาทำงานอ่ะหนึ่งในการทำงานก็คืออะไรเมากับเพื่อนคุณผู้ฟังเราก็ต้องยอมรับความจริงมีใครมาทำงานแล้วไม่เมากับเพื่อนบ้างอ่ะนอกจากโอ้ย Work From Home ยังโทรไปเมากับเพื่อนที่ต่างบ้านกันเลยใช่ป่ะมันก็ต้องติดเมาส์เมาส์เรื่องมานี่เมื่อกี้ก็เลยคุยกับกวงว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวเลยเราจะกินอาหารแมวนะกวงคุยกันขนาดเนี้ยครับอาหารแมวนี่ทุกวันนี้เราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าน่ากินอาหารแมวนะแล้วก็คุยกันว่าแต่จริงน้องแมวน้องหมานะไม่ควรมากินอาหารคนแต่คุณผู้ฟังคนน่ะมันจะทนไม่ได้เวลาหมาแมวทำตาปิดๆอ่ะคนที่เคยเลี้ยงจะรู้ตานี่แบบแล้วแต่ว่าโดนตัวไหนมาอ้อมเนี่ยโดนตัวที่น้ำตารื้นหยดแบบเหมือนจะคลอพร้อมกินเนื้อนะนางนั่งน้ำตาคลอเหมือนสั่นงิ้งงิ้งงิ้งงิ้งงิ้งงิ้งแล้วพอสุดท้ายเราก็ป้อนให้แต่จริงๆการป้อนให้มันเป็นการแสดงความรักแต่อาจจะผิดก็ได้อ้อมก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้คุยกันก็ยังคิดเลยเฮ้ยอาหารคนกินยังต้องระวังเป็นไตเลยแล้วคนตัวใหญ่กว่าแมวกับหมาตั้งกี่เท่าแล้วเขาจะรับไหวไหมว่าไอ้เค็มแบบเรากับเค็มแบบเขาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเหมาะกับอาหารของตนเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราก็กลัวเขาเบื่อใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องไปเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เพราะเป็นสัตว์กินเนื้อที่คุณไม่ควรป้อนเนื้อให้เขาอะเนื้อสเต็กที่บางคนอาจจะบอกว่าฉันกินเธอกินไปกับฉันคุณผู้ฟังคิดว่าไม่น่าใช่แล้วเขาเป็นสัตว์กินเนื้อแต่เราก็มีอาหารแมวกินเนาะไงเขากินเนื้อเราก็กินเนาะกินเนาะกินเนาะอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากกินเนื้อให้เป็นกินเนาะกันไปนะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังไซส์เนี่ยจะพอๆกับเม็ดของอาหารเม็ดอาหารของเขาเลยซึ่งถามว่าทำไมมันจะช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตร์ค่ะคุณผู้ฟังและยังคงกินฟรีสไตร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินเนาะเขาผสมฟรีสไตร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะคะประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวทั้งหลายในการซื้อฟรีสไตร์มาผสมเองบ้านไหนถ้าคุณอยากจะลองก่อนแต่ว่ากังวลว่าเอ้าท่านที่บ้านจะชอบหรือไม่ชอบวะเนี่ยเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ก็ออกขนาดกำลังดีเลย50กรัมค่ะให้ได้ลองกันก่อนในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นนะคะซื้อได้เลยค่ะที่ร้านค้าทางอยู่ร้านค้าทางการนะคะอยู่นิชามเพชรค่ะคุณผู้ฟังทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟรีสไตร์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรค่ะลองเลยอาหารแมวกินเนาะเรียลมิสฟรีสไตร์รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงก็ต้องบอกคุณผู้ฟังที่บอกเมื่อกี้ไงว่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อเราก็อยากให้เขากินเนื้อแต่เขากินเนื้อแบบเราไม่ได้เพราะฉะนั้นจงมาในรูปแบบนี้ฟรีสไตร์โอเคโอเค
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คืนนี้สินะเพราะคืนนี้ตรงกับวันอังคารอังคารคลุมโปงจะมีเรื่องอะไรมาติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังตอน2ทุ่มคุณมิ้นหัตถาคืนนี้จะมาพร้อมๆกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวเจอกันนะจ๊ะคืนนี้2ทุ่มไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกแต่2ทุ่มแดดไม่น่าออกแต่ฝนตกหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แต่ว่าบางแคฝนมาแล้วล่ะครับไม่น่าเล่นกับระบบเลย
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันอังคารลองปลูกดอกไม้สวยๆไว้ในบ้านจะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตได้ค่ะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
9: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เทิร์นโปรเมื่อคืนนี้ขอบคุณน้องเฟิร์สนะคะน้องจากคณะมนุษยศาสตร์นะคะสาขาสารสนเทศศึกษานะคะก็ใกล้ๆบ้านเราตรงนี้นี่เองนะคะศรีนครินทร์ค่ะคุณผู้ฟังก็มสว.มานั่งคุยกับเราแล้วก็มีคำแนะนำดีๆจากพี่มะตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB by Seek มานั่งพูดคุยตรงนี้สำหรับ Jobsเจนซีค่ะติดตามได้นะคะ1เดือนจะมี1ครั้งแหละสำหรับเรื่องราวของจ็อบเจนซีมันมีอะไรที่น่าสนใจนะติดตามมันอยู่เยอะนะคะทุกวันจันทร์กับคุณผู้ฟัง2ทุ่มฟังไปด้วยกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบีค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
0: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: วันนี้ New Release นะคะขอแนะนำโบกี้ไลออนละกันนะคะคุณผู้ฟังกับนาฬิกาทรายนะคะฟังพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนส่วนใครที่อยากฟังคิวปิดคิวปิดเตือนอ้อมอีกทีพรุ่งนี้ได้ไหมคะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
1: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
5: 4ปีครับ
1: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
5: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
6: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆหมายถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
7: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยปอดง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick

0: ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า 90% มท.4 เผยผลตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นบรรจุข้าราชการ 15,000 คนพบความผิดปกติ 5,000 รายชื่อคะแนนประกาศไม่ตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบด้านนายกรัฐมนตรีลั่นไม่ปล่อยคดีโกงสอบท้องถิ่น 5,000 คนให้ยืดเยื้อหากพบหลักฐานชัดมหาดไทยมีสิทธิ์พร้อมเพิกถอนการบรรจุและเรียกเงินเดือนคืนพลตำรวจโทรุทธพลเล็งรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษชี้ต้องดูหลักฐานและผู้เสียหายถูกช่อโกงจำนวนมากหรือไม่ก่อนชงบอร์ดคดีพิเศษหากเข้าข่ายรับทันทียศชนานบอกยังไร้สัญญาณปรับครม.หลังนายกรัฐมนตรีวาง KPI ประเมินรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยสุชาติย้ำยังไม่ทราบปรับครม.หรือไม่ระบุทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าทำงานเต็มที่ชูผลงานคืนชายหาดสาธารณะแก้ปัญหาที่ดินวราวุธหนุนนายกรัฐมนตรีวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยหลังเรตติ้งรัฐบาลตกช่วยกระตุ้นการทำงานด้านสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้กระแสปรับครม.เป็นแรงกระตุ้นให้รัฐมนตรีเร่งทำงานรัฐบาลจ่อคลอด Early Retire งบปี70ดันข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดเริ่มอายุ40ปีพร้อมศึกษาปรับใช้ระบบประกันสุขภาพแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,000 คนด้านผู้ว่าราชการสั่งคุมเข้มเร่งแจกยาถ่ายพยาธิให้นิสิตมหาสารคาม 4,500 คนสั่งเฝ้าติดตาม1ปีรณรงค์กินสุกปลาร้าสุกตัดวงจรโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีทบ.ยันชัดเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยติงฝ่ายกัมพูชาควรตรวจสอบวินัยกำลังพลตัวเองชี้ไม่ควรปรักปรำโดยไร้หลักฐานปปส.เตรียมประชุม DSI สุกนี้ขยายผลคดีเฮโรอีนแอมีนาแย้มรู้ตัวการครบทั้งเครือข่ายจ่อออกไหมจับตัวการฝั่งลาว2รายในสัปดาห์หน้าตำรวจ191นำสุนัขเคนายล็อกเป้าดมกลิ่นสัมภาระสนามบินสุวรรณภูมิ24ชั่วโมงประเดิมไฟแรกเมลเบิร์นเข้มยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายกกต.มีมติรับรองชัดชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยาแล้วพ่วงสกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไร้ข้อร้องเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งเอกนัทเรียกถกกบง.และกบน.ด่วนเย็นนี้เร่งลดราคาน้ำมันทันทีไม่ต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่11กรกฎาคมนี้ยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียหนุนการค้าการลงทุนและท่องเที่ยวอุบลราชธานีเปิดตัวต้นเทียนสืบสานตำนานเทียนพรรษาใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งใหญ่อลังการด้วยความสูงมากกว่า5เมตรยาวกว่า20เมตรส่วนไฮไลท์เทียนพรรษาโคราชปีนี้ยกให้คุ้มวัดบิงรังสรรค์หุ่นเทียนที่มีใบหน้าคล้ายกับศิลปินสาวชาวไทยชื่อก้องโลกอย่างลิซ่าละลิสามโนบาลขึ้นรูปปั้นเทียนเป็นนางฟ้าในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ที่เทศบาลตำบลโชคชัยจะจัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมนี
4: ้สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
8: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
9: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะโอ้ร้องสมัยเดซี่หงอยเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นที่แพ้มากต่อกันที่ลาลาลอยนะคะอู้เบาะจ้างนะคะแล้วปิดท้ายที่ไมเดซี่ห้าโมงเย็นกับอีก20นาทีสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าหูพกซังอ่ะไม่ได้ฟังนานแล้วขอบคุณมากที่เปิดด้วยความยินดีค่ะแต่ลามปามไปจนถึงจะไปหมูเด้งอีกทีนึงพักก่อนใจเย็นๆสักนิดนึงวันที่10วันเกิดหมูเด้งใช่ไหมอายุ2ขวบเด้งขึ้นหรือเปล่าก่อนเออนะคะก็ว่ากันไปนะคะหมีเนยก็3ขวบตลอดไปขายตั้งแต่ เรื่องของเด็กยันเรื่องของผู้ใหญ่ขายทุกสิ่งอันแม้คนนั้นก็นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เอาจริงๆคุณผู้ฟังถ้าเราดูในสื่อมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะจากวันหนึ่งที่เราก็ดูดาราดูนักแสดงดูนักร้องดูคนนั้นคนนี้วันนี้ถึงวันที่เราก็ดูมาสคอตบางคนตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจว่าชอบอะไรกันวะชอบมาสคอตหลายคนตอนนี้ก็เลี้ยงมาสคอตเป็นลูกเป็นหลานกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ขอให้มีความสุขอะไรที่ เราสนใจแล้วมันทำให้เรามีความสุขแล้วไม่ก่อให้เกิดทุกข์ด้วยนะเบื้องต้นอย่าสร้างจากความสุขแต่พอชอบไปชอบมาแล้วทุกข์เพราะไปตีกันเองอันเนี้ยมันน่าเสียดายค่ะคุณผู้ฟังเราก็ค่อยๆติดตามอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ถอยออกค่ะบางทีวิธีที่เราไม่ชอบกับอะไรเราก็แค่ถอยมันออกมามันก็อาจจะช่วยได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับบางคนอาจจะบอกว่าวิธีที่หนูอารมณ์ดิวกับสิ่งที่หนูไม่ชอบไม่ไหวคือหนูไปช้อปปิ้งหนูไปซื้อของหนูไปบำบัดในการซื้อนู่นซื้อนี่แต่อ้อมจะบอกคุณผู้ฟังว่าเอาว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุถ้าคุณไปเจอของที่แบบ ซื้อแล้วแบบโอ้โหราคาสูงเข้าไปอีกแล้วกลับมาบ้านแล้วแบบซื้อมาทำไมอารมณ์อาจจะหายเพราะฉะนั้นการซื้อของที่ดีมันจะต้องมีการวางแผนถูกไหมฮะการซื้อของตอนมีอารมณ์ก็ไม่ได้ผิดแต่แค่มันจะกลับมาแล้วแบบฮะอะไรนะแต่ถ้าการซื้อของที่ดีที่มีการวางแผนนะคะคุณผู้ฟังมันจะช่วยให้เราไม่มีอะไรจะต้องเสียใจทีหลังถูกป่ะพี่อ่านถามว่าจะเสียใจทำไมเพราะเราคิดก่อนแล้วไงว่าเราอยากได้สิ่งนี้นะสิ่งนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วสิ่งนี้มันดีอย่างไรคิด1 2 3และ4 1 2 3และ4แล้วถ้าซื้อตอนที่มันเซลล์เอ้าพอดีกันเลยโดยเฉพาะตอนนี้กับคุณผู้ฟังจำได้มั้ยเคยบอกเรื่องของถ้าคุณจะไปช้อปปิ้งเกี่ยวกับของใช้ในบ้านของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านตอนนี้นะคะมันมีช่วงของมาตรการกระตุ้นค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายคุณผู้ฟังรู้อยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้อย่างไทยช่วยไทย plus นะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะเล็งนั่นเล็งนี่เล็งของเข้าบ้านเล็งอะไรก็แล้วแต่เรามีข่าวดีมาบอกเพราะ อีกครั้งนึงที่อ้อมมีมานะคะสำหรับข่าวนี้ Index Living Mall จัดงาน IndexClearance Sale ลด Clear Stock ครั้งใหญ่ในรอบปีสูงสุดนะคะลดสูงสุดถึง 70% แบบครบทั้งบ้านทุกสาขาทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านและของแต่งบ้านตั้งแต่โซฟาเตียงที่นอนยันโต๊ะตู้ไปจนถึงสินค้าอีกหลากหลายรายการสำหรับคนรักบ้านค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้น่าแวะไปดูมากนอกจากคุณจะได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษแล้วยังช่วยเซฟงบได้มากขึ้นอีกด้วยยิ่งใครกำลังแต่งบ้านหรือกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่อยู่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยค่ะเพราะงานเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่แบบนี้เขาไม่ได้มีบ่อยๆใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วงานนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะคะยิ่งไปเร็วก็ยิ่งมีโอกาสได้เจอของที่ถูกใจในราคาพิเศษกับงาน Index Clearance Sale ลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3สิงหาคมนี้ที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศย้ำนะคะ35สาขาทั่วประเทศคิดเราอาจจะใช้วิธีเดินไปดูก่อนแล้วก็คิดภายในวันที่3สิงหาคุณผู้ฟังก็ไปซื้อราคาก็ดีสติก็ครบประหยัดด้วยบ้านก็สวยจัดไปอย่าให้เสียค่ะพี่น้อง
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คืนพรุ่งนี้ค่ะเจอกันกับพุทธอพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะติดตามการ3ทุ่มถึง5ทุ่ม
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
4: สวัสดีวันอังคารถ้าอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังไม่เป็นไรเลยค่อยๆไปในจังหวะของเราเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะและแน่นอนส่งในช่วงมื้อเย็นสำหรับบางคนอาจจะ IF ไม่กินก็แล้วแต่แต่บางคนก็ I eatกินไปเรื่อยๆคุณจะกินอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้เวลาเราติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีอยู่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเรื่องของการที่นิสิตเนี่ยพบนิสิตที่มมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนคุณผู้ฟังมราชภัฏอีก300กว่าคนบางคนอาจจะบอกตัวเลขจริงหรือเปล่าก็เห็นเขาเป็นข่าวไปแล้วนะคะก็มีคุณหมอหลายท่านก็ให้ความรู้ความเข้าใจแบบคร่าวๆเอาไว้สั้นๆคืออยากกินปลาน้ำจืดแบบเด็ดๆไอ้แบบดิบๆแบบเด็ดนี่เราก็จะกินนะอยากกินปลาน้ำจืดแบบดิบๆเด็ดขาดอันนี้ call me p อันนี้เอามาจาก Twitter อันนี้นะคะคุณหมอปลาร้าต้องปรุงสุกเท่านั้นส่วนปลาทะเลต้องเกรดซูชิซาชิมิเท่านั้นต้องบอกไว้ก่อนบางคนอาจจะบอกฉันกินแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยมันเขาเตือนไว้ด้วยความให้มันถูกสุขลักษณะค่ะคุณผู้ฟังการที่เราไม่เป็นในวันนี้ไม่ได้แปลว่าโอกาสเป็นไม่มีนะคะยังไงก็ทานอาหารปรุงสุกก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ายังจะปรุงไม่สุกเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่เขาบอกเกรดที่ควรจะทานเอาไว้ดูแลตัวเองมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็สบายใจเดินทางไปไหนก็ขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมสวัสดีนะคะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีครับ

0: กับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
3: ันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 11

0: ั่วโมงนี้มากับซิงเกิลฮิตนะครับจาก Playlist of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับในฐานะของ High Scrambler นะฮะเพลงแต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่11ซิงเกิลนี้ชื่อว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงผู้ฟังเป็นงานใหม่จาก Perpeach นะครับที่มีความเศร้าบนความคิดถึงจำได้ว่าดูมิวสิกวิดีโอครั้งแรกเนี่ยโอ้โหน้ำตาซึมเลยผู้ฟังมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวของความคิดถึงช่วงเวลาที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยนะฮะบางทีก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใกล้ตัวที่ผมเชื่อว่าได้ดูแล้วอินแน่ๆเลยนะครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี3 new entry เลยเพลงเข้าใหม่ของเราเริ่มด้วยอันดับที่17นะครับอย่าไปรักใครอีกนะจากเรย์ปางนะครับ18กลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันนะครับรวมไปถึงอันดับที่19 new entry เป็นคำนั้นนะครับเป็นซิงเกิลส่งท้ายอัลบั้มโมโนสเปกตรัมของนนทนนท์ด้วยเพราะฉะนั้นชื่นชอบเพลงไหนก็ฝากกันมาได้ทุกชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ SoSafe ครับ

ซิงเกิลแบบว่าฟังสบายมากเลยนะครับหนึ่งงานจากน้องปันรักให้เธอได้รู้นะครับก่อนอันนี้ก็จะมีงานจากพี่เบิร์ดมาฝากกันด้วยอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนะครับส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันวันนี้กลับมาเรียบร้อยนะครับเห็นข้อความแล้วก็อุ่นใจบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่มาวันนึงเหมือนจะขาดใจโถเอ้ยน้องบูมกลับมาเรียบร้อยนะกูฟังเมื่อวานแอบอู้หนึ่งวันนะครับดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันช่วง6โมงถึง2ทุ่มเลยนะฮะระหว่างเดินทางกลับบ้านก็ส่งเพลงที่อยากฟังมาฟังด้วยกันได้นะครับที่ EFM เราเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอยู่กันยาวๆครับ4ชั่วโมงไปเลยเพราะว่าช่วง2ทุ่ม15เนี่ยวันนี้อังคารกุโปง X ป๋าเจมยังลาอยู่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอยู่กับโซเซกับพี่แนนนะครับที่จะมาต้อนรับ1แขกรับเชิญที่น่าจะได้เจอกันล่าสุดประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วนะฮะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกอเลี้ยวกออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเชื่อของด้านจีนด้วยนะคุณผู้ฟังวันเนี้ยเรากลับมาอีกครั้งกับสาวสวยนะครับคุณมิ้นท์หัตถานะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใกล้ตัวด้วยของคุณมิ้นท์นะครับเดี๋ยวรอมาฟังด้วยกันช่วง 2:15 กับอังคารคุณโป่ง X นะครับส่วนใครที่อยากฟังเพลงไหนชั่วโมงนี้รีเควสต์มาได้เลยผ่านทางแอป A Time ฟังฟินนะ

ว้ายดีเลยนะฮะนี่คือซิงเกิลโซโล่นะครับของพี่หนึ่ง EDC หรือว่าพี่หนึ่งอภิวัฒน์นั่นเองนะครับ Midnight Ramyeon นะครับเผื่อผู้ฟังคนไหนอยากชวนคนที่เราแอบชอบคนที่เราปิ๊งมากินรามยอนคืนนี้ก็ส่งเพลงนี้ให้เขาได้เลยนะฮะช่วงเย็นตรงนี้คุณผู้ฟังเอาใจทาสแมวกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่แมวที่มีปัญหาอารมณ์ประมาณว่าเราชอบเสิร์ฟขนมแมวเลียให้กับน้องแมวใช่ไหมแต่ปัญหาของมันคืออะไรคือการที่เราเลอะมือซะเหลือเกินนะครับนี่คือเรื่องกวนใจเลยที่ทาสแมวหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยนะครับเพราะเวลาป้อนทีไรเนี่ยคราบขนมโอ้โหชอบเยิ้มเลอะเทอะไปหมดเลยทั้งติดมือถ้าติดขนน้องแมวอีกนะครับแถมยังชอบกัดซองหรือว่าอลูมิเนียมจนขาดอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของน้องเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยกินโนสปูนนะครับเขาเข้าใจปัญหานี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พัฒนานวัตกรรมนะครับขนมแมวเลียรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาในรูปแบบของทรงช้อนนะครับแตกต่างจากแมวเลียแบบซองทั่วไปเลยจุดเด่นของกินโนสปูนก็คือป้อนง่ายไม่เลอะมือนะครับเพียงเปิดซองก็ป้อนจากช้อนได้ทันทีเลยดีไซน์เนี่ยโค้งรับกับรูปทรงลิ้นของน้องแมวโดยเฉพาะเลยคุณผู้ฟังทำให้น้องแมวเนี่ยกินง่ายนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันการกัดซองเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยของน้องเหมียวด้วยนะครับตอนนี้จะบอกว่าเขาเป็นรสชาติแบบอูมามิแท้ๆเลยจากเนื้อปลาทูน่าพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่มีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งสูตรปกติสูตรโอมากาเสะแล้วก็สูตรดูแลสุขภาพด้วยเพื่อให้น้องแมวเนี่ยอร่อยฟินเติมเต็มความสุขความผูกพันให้กับคุณแล้วก็เจ้าเหมียวได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับกินโนสปูนเนี่ยขนมแมวเลียรูปแบบช้อนนะครับป้อนง่ายไม่เลอะมือนะครับอร่อยอูมามิหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่เซเว่นอีเลเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตเพ็ทช็อปแล้วก็ช่องทางออนไลน์เพียงเสิร์ชคำว่ากินโนสปูนนะครับ GINNOSPOON กินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยแบบอูมามิจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนส

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอังคารทุกบททดสอบจะช่วยให้เราเก่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ผ่านทุกเรื่องไปได้นะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: สไตล์ยังคงชัดเจนมากๆนะฮะกับการเอาดนตรีสมัยใหม่มารวมกับความเป็นไทยนะครับฝั่งนี้คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากวงเอเชียเซเว่นนะครับภายใต้บ้านหลังใหม่ด้วยที่ชื่อว่า Bridge Management นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าไม่แบ่งใครหรือว่าหมายนั่นเองที่พูดถึงเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มความหมายของชีวิตกูฟังแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้คนเนี้ยหลุดลอยออกไปเลยแล้วก็จะไม่แบ่งใครด้วยนะครับที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนนะครับป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: Damn Saw you out there Looks so fine Yep It's your boy right

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออายาหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
9: ้ Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดย

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: มันก

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เรื่องนี้กับ EFN Phantom Live นะครับ9กรกฎาคมเดี๋ยวมาเปิดเดือนใหม่ด้วย2คู่ซีนะครับอัพแล้วก็ภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมด้วยกันรักแห่งสีลมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานพี่ๆพร้อมไปกับเกมสนุกๆใน EFN Phantom Live ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับ Phantom Fan Fiction Imagine นะครับปกติเราก็จะปิดวันอังคารเที่ยงคืนเป๊ะๆ เลยสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าร่วมลุ้นสนุกกันนะฮะก็สามารถส่งนิยายหรือว่าจินตนาการดูว่าอัพกับภูมิเขาเหมาะกับแนวไหนนะครับแล้วก็เขียนมาได้เลยรายละเอียดอยู่ใน X ของ EFM Station เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเลยใครที่ถูกใจคณะกรรมการเนี่ย5นิยายที่โดนใจก็จะรับเป็นของรางวัลนะครับพร้อมกับลายเซ็นของอัพภูมิด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพฤหัสนี้ไปฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart ครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart จ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ซิงเกิลรีเควสต์นะครับชั่วโมงนี้มากับคุณเชอรี่นะครับจากบ้านของ Kiddo Records เพลงนี้ชื่อว่าชั่วคราวนะฮะเศร้าๆกันชั่วโมงที่2เลยดีเจแพริสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีเวลาสัก3ซิงเกิลส่งท้ายเรดิโอด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันหลังทุ่มครึ่งเนี่ยที่แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm นะครับมีคนส่งเพลงนี้มาเนี่ยผมไม่ได้ฟังนานพอสมควรนะงานจะวงทามนะครับก่อนมาลิบานอยากฟังเพลงไหนรีเควสต์มาเลยแล้วเดี๋ยวออนไลน์ไปเจอกันจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: สารพันเรื่องราว
6: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่7กรกฎาคมนะคะ 19:30 นาทีเรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะรับฟังเราผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะ Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าค่ะหลังจบรายการนะคะไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้หลากหลายเรื่องราวค่ะมีเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาไปพบผลตรวจโกงข้อสอบท้องถิ่น 5,000 คนคือคะแนนเนี่ยมันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบค่ะก็เลยส่งให้ปปช.ลุยตรวจสอบต่อด้านของนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะใช้อำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทยระงับเงินเดือน 5,000 คนที่โกงข้อสอบนี้ค่ะส่วนคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสที่ลักลอบขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียเนี่ยนะคะล่าสุดตอนนี้เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งขยายผลแล้วก็เร่งแกะรอยเครือข่ายถึงต้นทางชายแดนค่ะหน่วยงานพื้นที่เร่งแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4,500 คนค่ะไปสู้กับพยาธิใบไม้ในตับสั่งให้เฝ้าติดตาม1ปีนะคะแล้วก็มีการรณรงค์กินสุกปลาร้าสุกค่ะส่วนเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะล่าสุดกกต.รับรองคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาเคาะข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
10: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
11: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
15: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
18: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เริ่มต้นวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีและคณะนะคะลงพื้นที่ตรวจราชการค่ะไปติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้โครงสร้างแล้วเสร็จ 90% ค่ะคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนในเดือนตุลาคมนี้ที่อาคารวิธานสถาปกศาลาหรือว่าโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนค่ะมีความคืบหน้าแล้ว 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569นี้พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งก็รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรซึ่งการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสมขออภัยค่ะการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีค่ะก็มีรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและภูมิทัศน์พระเมรุมาตรเพื่อติดตามความคืบหน้าและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมค่ะให้การทำงานเป็นไปตามแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ฟังคะมากันที่เรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตล่าสุดเองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์ก็เปิดเผยผลการตรวจพบ 5,000 คนโกงสอบท้องถิ่นค่ะเพราะว่าคะแนนมันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบก็เลยส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อชี้ว่าหากผิดจริงจะพ้นสภาพทันทีนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบความผิดปกติในการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบรรจุใน3กลุ่มแรกค่ะ3กลุ่มแรกนี้มีมากกว่า 15,000 คนแล้วก็พบว่ามีประมาณสัก 5,000 คนที่ผลคะแนนที่ประกาศไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากอย่างมีนัยสำคัญนะคะหลังจากนี้จะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปให้กับคณะกรรมการปปช.ดำเนินการแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะแจ้งไปที่คณะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบแล้วก็ประกาศผลนะคะว่าตรวจพบเรื่องแบบนี้ส่วนกรณีว่ามันไปเชื่อมโยงกับการจับกุมทุจริตที่จังหวัดนนทบุรีหรือว่าข้อมูลในแฟชไดรฟ์ของมสวหรือเปล่าคุณวรสิทธิ์บอกว่าอันเนี้ยต้องให้ปปช.ตรวจสอบเพราะเป็นสิ่งที่ปปช.เข้าดำเนินการต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณวรสิทธิ์บอกว่าเราตรวจในสิ่งที่เรามีนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าปปช.เขาดูในภาพใหญ่สำหรับรายชื่อ 5,000 คนที่ตรวจสอบพบเนี่ยนะคะจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อไหร่นักข่าวก็ถามคุณวรสิทธิ์คุณวรสิทธิ์บอกว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยผู้กระทำความผิดจะถูกเพิกถอนการเป็นข้าราชการท้องถิ่นค่ะแต่ว่าตอนนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อไปได้นะคะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็จะดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะคะว่าใครจะเป็นประธานรวมไปถึงมีชุดของคุณประกรณ์นินประพันธ์ที่ดำเนินการอยู่ในภาพรวมอยู่แล้วทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะปปช.จะใช้เวลานานไหมในการตรวจสอบเรื่องนี้คุณประกรณ์ขออภัยคุณวรสิทธิ์บอกว่าน่าจะสักประมาณ 3-6 เดือน แล้วมันจะไปกระทบกับภาพรวมท้องถิ่นหรือเปล่าอันนี้คุณวรศิษย์บอกว่าไม่มีปัญหานะคะถือว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนเงินเดือนที่ได้รับในช่วงของการตรวจสอบเนี่ยนะคะคุณวรศิษย์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายก็ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องย้อนกลับไปอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็มีคำตอบนะคะโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกเลยว่าไม่ปล่อยคดีโกงข้อสอบ 5,000 คนที่ยืดเยื้ออยู่ตอนนี้ถ้าพบหลักฐานชัดเจนนะพร้อมเพิกถอนการบรรจุแล้วก็จะเรียกเงินเดือนคืนด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ตอบคำถามนักข่าวเดือดเลยนะคะหลังการประชุมครม.นักข่าวถามถึงผลการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นคือจากที่กระทรวงมหาดไทยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นอย่างที่รายงานคุณผู้ฟังไปก็คือ 5,000 คนที่มีคะแนนสอบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนายกบอกว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมกันทุจริตค่ะขณะที่รัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุนแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องไปดำเนินการปราบปรามยอมรับว่าผู้กระทำผิดอาศัยช่องโหว่ของระบบแล้วก็มีความพยายามทำลายหลักฐานในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งการสอบครั้งนี้ค่ะมันเคยถูกยกเลิกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเตรียมเพื่อที่จะรับมือกับขบวนการดังกล่าวยืนยันว่าการดำเนินการจะตรวจสอบอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าพบว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งไม่ถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องรอคำพิพากษาของศาลค่ะเพราะว่าเป็นอำนาจในการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจสั่งระงับการบรรจุได้ทันทีค่ะสำหรับข้อกังวลที่บอกว่าเอ๊ะมันจะปล่อยให้ผู้ที่ถูกกล่าวหา 5,000 คนเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าปปช.จะชี้มูลไหมเรื่องนี้นายกยืนยันเลยนะคะถ้ากระทรวงมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่ามันทุจริตจริงๆจะเพิกถอนการบรรจุทันทีที่สำคัญค่ะเรียกคืนเงินเดือนที่จ่ายไปด้วยรวมไปถึงดำเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาเนื่องจากถือว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าบทบาทของปปช.เป็นการตรวจสอบความผิดทางวินัยแล้วก็การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองจะสามารถดำเนินการทางปกครองได้ด้วยหากพบข้อสอบหรือคะแนนสอบมีการแก้ไขไม่ตรงกับผลที่ประกาศซึ่งก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือว่าคำตอบหรือเปล่านอกจากนี้ก็จะมีการขยายผลตรวจสอบทั้งหมดโดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สอบมากกว่า 15,000 คนนะคะพร้อมประสานหน่วยงานเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยอาจจะเป็นผู้เสียหายแล้วก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีด้วยส่วนกรณีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ที่จังหวัดนนทบุรีที่มีรายงานบอกว่าไม่สามารถติดตามตัวได้เนี่ยค่ะนายกเชื่อว่าผู้เป็นข้าราชการคงไปตั้งหลักแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะหลบหนีไหมหากหลบหนีก็ไม่สามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ตามปกติละค่ะเพราะนายกย้ำว่าคดีทุจริตมันไม่มีอายุความสำหรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำลายแค่ความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะคะเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้เดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังนะคะก็ต้องตามต่อละค่ะเพราะว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยพอขยายความเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยโอ้โหมันวงกว้างจริงๆแล้วก็อย่างที่นายกบอกมันกลายเป็นขบวนการทุจริตครั้งใหญ่นะคะขณะเดียวกันยังมีการจับตาว่าจะมีการรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษหรือไม่เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าต้องดูหลักฐานแล้วก็ตำรวจผู้เสียหายคือมันต้องดู3ส่วนนี้ประกอบกันว่ามีมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเสนอต่อบอร์ดคดีพิเศษหากเข้าข่ายจะรับเป็นคดีพิเศษทันทีค่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ท่านก็บอกว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568ที่มีการดึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาร่วมเป็นกรรมการตรงนี้จะมีบทบาทอย่างไรนักข่าวก็ถามพันตำรวจโทรุทธพลตำรวจโทรุทธพลนะคะท่านก็บอกว่าคณะกรรมการดังกล่าวมันก็ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานเหมือนกันซึ่งในส่วนของยุติธรรมเองก็ได้รับมอบหมายเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เตรียมพิจารณาเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองค่ะยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับนะเพราะว่าต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาก่อนก็ต้องดูละค่ะว่าหลักฐานเป็นอย่างไรถ้ามีผู้เสียหายจำนวนมากพบว่าเป็นการฉ้อโกงก็จะเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดคดีพิเศษแล้วก็จะรับเป็นคดีพิเศษทันทีถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามนี้นะคะ คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เมืองพัทยาล่าสุดกกต.รับรองคุณสมบัติแล้วค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: มาตามต่อกันที่ความคืบหน้าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เมืองพัทยานะคะล่าสุดกกต.รับรองคุณชัชชาตินั่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2แล้วก็คุณปรเมศวร์ก็เป็นนายกเมืองพัทยาค่ะมีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาค่ะโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครกกต.ได้รับรองผลอย่างเป็นทางการให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งถล่มทลายค่ะ 1,500,000 คะแนนรวมไปถึงประกาศรับรองผลสมาชิกสภากรุงเทพด้วยที่ผ่านการเลือกตั้งมาครบทั้ง50เขตที่ประชุมกกต.ก็มีมติรับรองผลไปจนถึงเมืองพัทยาด้วยนะคะก็คือคุณปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาพร้อมทั้งรับรองสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีก6คนสำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าภาพรวมของการเลือกตั้งเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือว่าเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสกกต.เขาระบุว่าถ้าประกาศรับรองผลครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตัดอำนาจของกกต.ในการสืบสวนสอบสวนนะคะถ้าปรากฏว่าในอนาคตมีหลักฐานมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งเข้ามากระบวนการกฎหมายก็สามารถตรวจสอบได้อยู่ดีค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าสำนักงานกกต.ได้เตรียมความพร้อมเรื่องของการเปิดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนที่ได้รับการรับรองผลอย่างเป็นทางการสามารถเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งได้ที่สำนักงานกกต.ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อไปรายงานตัวแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวาระคุณผู้ฟังจากเรื่องนี้มาต่อกันที่เรื่องของแอร์โฮสเตสสาวไทยค่ะเรื่องของแอร์มีนาปปส.เขาเตรียมที่จะประชุม DSI ศุกร์นี้ขยายผลคดีเฮโรอีนนะคะแล้วก็แย้มออกมาว่ารู้ตัวการครบทั้งเครือข่ายแล้วก็จะออกหมายเรียกจับตัวคือตัวการเนี่ยตำรวจบอกว่าอยู่ฝั่งลาวนะคะน่าจะสัก2สัปดาห์นี้จะรู้เรื่องพันตำรวจตรีสุริยาสิงหโกมลเลขาธิการสำนักงานปปส.ค่ะท่านเปิดเผยความคืบหน้าคดีเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกรณีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับกุมพร้อมเฮโรอีนที่ออสเตรเลียค่ะโดยระบุบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบผู้ร่วมขบวนการได้ครบละต้นทางมาจากสปป.ลาวรวมไปถึงผู้รับหิ้วในประเทศไทยก็สืบสาวราวร่วงไปหมดแล้วผู้รับปลายทางในต่างประเทศก็สืบไปถึงยืนยันว่าคดีนี้เชื่อมโยงกับคดียึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพค่ะเป็นเครือข่ายเดียวกันเลยวันศุกร์นี้ศุกร์ที่จะถึงนี้10กรกฎาคมปปส.จะประชุมร่วมกับ DSI เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินคดีหลังรับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษแล้วโดยภายในสัปดาห์หน้านะคะจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นตัวการสำคัญในที่นี้คือมีการโอนเงินเป็นผู้โอนเงินแล้วก็เป็นเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ด้วย ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบัญชี Facebook โรดโรดค่ะบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับผู้บงการไหมตรงนี้ต้องตรวจสอบก่อนเลขาปปส.บอกว่าเครือข่ายเนี้ยค่ะมีการว่าจ้างทั้งลูกเรือของสายการบินแล้วก็ประชาชนทั่วไปว่าจ้างนะคะให้ลำเลียงยาเสพติดไปต่างประเทศเป็นอาชีพต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ใหญ่ๆเลยว่าเครือข่ายเนี้ยเขาว่าจ้างเป็นอาชีพมีแผนการขยายถึงการจ้างไปถึงแอร์โฮสเตสรายอื่นแต่ว่าณที่นี้เรายังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าแอร์มีนาเนี่ยทำโดยรู้หรือไม่รู้อันนี้ยังไม่สามารถสรุปได้พร้อมเตือนประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำค่ะอย่ารับฝากสัมภาระหรือว่าขายน้ำหนักกระเป๋าให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบถ้ามีการตรวจสอบไปพบยาเสพติดเนี่ยค่ะจะไม่สามารถอ้างได้เลยว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องนะรับมาไม่รู้เลยว่าข้างในมียาเสพติดเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมายไม่ได้เลยนะคะก็จะต้องรับผิดชอบไปตามกฎหมายฉะนั้นหลายภาคส่วนออกมาเตือนกันแล้วว่าการรับหิ้วต้องระมัดระวังให้ดีที่สำคัญเนี่ยนะคะน้ำหนักกระเป๋าของเราไม่แชร์กับผู้อื่นนะเพราะว่าถ้าแชร์ไปแล้วไม่ได้ตรวจสอบของในกระเป๋านั้นกลายเป็นความรับผิดชอบของเรานะคะขณะที่เรื่องของการเข้มงวดที่สนามบินค่ะวันนี้ในส่วนของกองบังคับการสายตรวจแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษ191ส่งกำลังสุนัขตำรวจเคนายผนึกกำลังทออทอแล้วก็ปปส.ปฏิบัติการล็อกเป้าดมกลิ่นเอ็กซเรย์สัมภาระผู้โดยสารขาออกค่ะประเดิมไฟล์แรกบินตรงเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีการปูพรมเดินสายตรวจพัสดุสินค้าทุกเที่ยวบินตลอด24ชั่วโมงคือเข้มงวดกันจริงๆนะคะการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามข้อสั่งการเชิงรุกของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผบ.ตร.ที่ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งในเรื่องของการข่าวมาตรการป้องกันซึ่งการนำสุนัขตำรวจไปสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระแล้วก็สินค้าในเที่ยวบินต่างๆไปดำเนินการกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็ดำเนินการตรวจตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติแล้วก็ยังเป็นการยกระดับงานด้านการข่าวเตรียมระดมศักยภาพสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีอยู่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่เสริมทัพสุนัขเคนายของกรมศุลกากรนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยในการบินแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้สอดคล้องไปตามมาตรฐานสากลต่อไปขยับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันเลยคืนนี้อาจจะมีข่าวดีนะคะหลังจากที่นายกเสียงเข้มเลยบอกว่าจะสั่งดูแลราคาน้ำมันลดภาระประชาชนไม่ต้องรอตลาดสิงคโปร์ซึ่งหลังรับคำสั่งรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทเรียกประชุมกบง.แล้วก็กบน.ทันทีค่ะก็จะมีการหารือวิธีการดำเนินการคือวันนี้ค่ะคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.นะคะถึงแนวทางแก้ไขปัญหาค่าครองชีพหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์เขารายงานสถานการณ์เงินเฟ้อมีการประเมินว่าประชาชนอาจจะต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยยืนยันว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินการให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนอยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งครม.ช่วงเช้านะคะนายกสั่งเลยในที่ประชุมครม.ให้รัฐมนตรีพลังงานไปดูหน่อยเรื่องของการเร่งลดราคาน้ำมันเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันมีแนวโน้มทรงตัวแล้วก็ปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะควรสะท้อนต้นทุนกลับมายังประชาชนโดยเร็วแล้วก็บอกว่าถ้าราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการก็ไม่สามารถขอให้ประชาชนแบกรับภาระฝ่ายเดียวได้ถ้าทีเนี้ยพอราคาน้ำมันในตลาดโลกมันลดอะค่ะก็ควรที่จะปรับลดลงให้กับประชาชนเขาด้วยพอขึ้นก็ขึ้นพอลงมันก็ต้องลงด้วยต้องดำเนินการจริงจังไม่ใช่ทยอยลดลงแค่เล็กแค่น้อยเพราะว่าต้องคำนึงถึงค่าครองชีพต้นทุนการประกอบอาชีพแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ค่ะมีการหารือกับกระทรวงพลังงานสักประมาณ 2-3 วันเพื่อที่จะหาแนวทางเร่งลดอัตราราคาน้ำมันให้มากที่สุดซึ่งรัฐมนตรีพลังงานท่านก็รับนโยบายไปแล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าถ้าสถานการณ์เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องพิจารณาปรับแนวนโยบายเศรษฐกิจให้เหมาะสมเหมือนกันมองปัญหาในภาพรวมไม่ได้มองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจด้านเดียวแต่ก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้วยในทันทีที่รับคำสั่งค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานเรียกประชุมเลยค่ะอย่างที่บอกไป ก็มีการประชุมทั้งกบง.คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแล้วก็กบน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคือเรียกประชุมด่วนในช่วงเย็นวันนี้เลยค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงโดยจะเร่งมาตรการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกให้เร็วที่สุด พื่อที่จะให้ราคาภายในประเทศมันสะท้อนต้นทุนที่ลดลงแล้วก็ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นจะต้องรอการอ้างอิงจากตลาดน้ำมันของสิงคโปร์นะคะถ้าต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงหลังประชุมกบง.กบน.ค่ะล่าสุดมีมติลดราคาน้ำมันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังลดกลุ่มดีเซล2.56 บาทกลุ่มเบนซินค่ะทุกชนิดเลยนะเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรก็มีผลตี5พรุ่งนี้นะคะหลังจากนายกบอกปุ๊บลดเลยนะคะคุณผู้ฟังไปตามต่อกันที่เรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.กันหน่อยนะคะพอครม.อนุทินดำเนินการมาสักระยะหนึ่งก็เป็นปกติแล้วค่ะที่จะมีข่าวมีคราวออกมาว่าเอ๊ะจะมีการปรับครม.หรือเปล่าเจอนายกเบรกเลยค่ะนายกบอกว่าตอนนี้ทุกกระทรวงทำงานเต็มที่อยู่ภายหลังประชุมครม.นายกให้สัมภาษณ์ค่ะถึงบรรยากาศการทำงานของรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ก็คึกคักต่อเนื่องนะคะความคึกคักที่ว่าเนี่ยมันเกิดมาจากความตั้งใจของรัฐมนตรีทุกคนที่เขามุ่งทำงานอย่างเต็มที่ไม่ใช่ผลมาจากกระแสข่าวว่าจะมีการปรับครม.ทุกคนก็เลยลุกฮือขึ้นมาทำงานไม่ใช่โดยที่ประชุมครม.เปิดโอกาสให้แต่ละกระทรวงรายงานความคืบหน้าในรอบสัปดาห์ของงานของแต่ละคนด้วยเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแต่นายกยอมรับนะคะว่าจุดอ่อนของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือเรื่องของการสื่อสารที่แม้ว่าจะมีผลงานจำนวนมากแล้วก็สร้างประโยชน์ในระดับสากลแต่ว่าการรับรู้ของประชาชนยังอยู่ในวงจำกัดค่ะก็เลยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทีมโฆษกรัฐบาลโฆษกของแต่ละกระทรวงประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลฟุต

0: มีความเห็นของคุณสันเพชรบุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่ากระแสปรับครม.มันก็แรงเป็นแรงกระตุ้นให้รัฐมนตรีเร่งทำงานจริงๆทุกกระทรวงก็ต้องสื่อสารผลงานให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าก็เป็นการกระตุ้นครม.ทุกคนให้เดินหน้าทำงานควบคู่กับการสื่อสารผลงานให้กับประชาชนรับทราบบางคนก็ทำงานกันจริงๆอะค่ะแต่ว่าผลงานก็อาจจะไม่ได้สื่อสารมากนักสิ่งสำคัญคือการประชาสัมพันธ์นี่แหละนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแค่คนเดียวตนเองไม่ได้รับทราบว่าจะมีการปรับครม.นะก็ต้องย้ำว่าหน้าที่ของรัฐมนตรีทุกคนก็คือทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนะคะคุณระวังปิดท้ายกันหน่อยเรื่องนี้น่าตกใจคนที่ดูข่าวดูคราวเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับตกใจนะคะเพราะว่าน้องๆนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามปรากฏว่าตรวจพบว่ามีพยาธิใบไม้ในตับ 4,233 คนทำให้หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามค่ะเขาต้องนำเสนอถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่บอกว่าจากการคัดกรองประชาชน 20,000 คนพบติดเชื้ออยู่ประมาณ 11% ค่ะแล้วก็ไปคัดกรองนิสิตใหม่ของมมส.ก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้นะคะคัดกรอง 12,733 คนพบมากถึง 4,000 กว่าคนค่ะหรือประมาณ 33% เรื่องนี้นะคะหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ส่งยาไปละเป็นยาถ่ายพยาธินะคะก็ให้น้องๆดูแลตัวเองแล้วก็เฝ้าระวังดูสถานการณ์ติดตามโรคนี้เป็นเวลา1ปีด้วยกันแล้วก็แนะนำมาตรการเร่งด่วนก็คือการกินของสุกนะคะปลาร้าขอให้ทานเป็นปลาร้าสุกที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ต้องเร่งหามาตรการในการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้อยแล้วก็โรงอาหารของมหาวิทยาลัยร่วมกันดูแล้วก็รับทราบถึงความเสี่ยงในการปรุงอาหารนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปี

0: ที่6มีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดท้ายนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัย Science Show เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษแล้วนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยือนในครั้งนี้
1: พระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาว ันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจต่างๆเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำความรู้ด้านกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงอันหนึ่งในวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันจากนั้นเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและในเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเวลา 14:06 น.วันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมให้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพในภูมิภาคเชื่อมโยงกับบริบททางด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ Museum Thailand ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนจากนั้นทรงร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิตอลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคต
1: มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาณบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดลำกระดานวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นายเชษฐาโมสิกราชผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียทิกประเทศไทยจำกัดสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราศาสตร์วัดป่าน้องม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัทเอไลเทิร์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังอาทิประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปประชาชนถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1บริษัทอนิสาจำกัด และประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและบริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ดินแดงก็จะอยู่เทินกับ
4: แถวดินแดงเนี่ยหรอแสดงว่ามันอยู่ในเมืองเหมือนกันอีกเรื่องที่ตัวเองเกิดขึ้นมันก็อยู่ในเมืองถูกต้องไหมคะ
3: ครับทีนี้เนี่ยพอผมยูเทิร์นกำลังใช้การยูเทิร์นปั๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้นี่กำลังจะกลับทำไมต้องตาม
5: พูดลอยๆผมก็โทรศัพท์ค่ะ
3: ผมไม่รู้ตอนนั้นผมก็เลยเหลือบตาไปดูที่กระจกสองหลังนะครับผู้โดยสารปรากฏว่าเธอไม่ได้คุยโทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยเธอเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมาเฉย
5: ๆค
3: ่
5: ะ
3: เสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอ๊ะคิดในใจนะสงสัยคงเมา
4: คิดว่าเขาเมา
3: คงเมาแล้วพูดเละเทะไปอะไรประมาณนี้ก็ขับไปถึงช่วงประมาณสักสุทธิสารกำลังจะขึ้นสะพานปั๊บเนี่ยนะครับเธอก็มีอาการเหมือนแบบเท้าเนี่ยไปกระทืบที่พื้นหลงรถแล้วมือข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายเนี่ยบีบคอตัวเอง
5: เอา
4: ฮะ
3: แล้วมือขวาเนี่ยก็ตีแขนตัวเองที่มือข้างที่บีบนะเสียงดังจุกปักจุกปักจุกปักโอ้ยแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วตายแล้วกูหายใจไม่ออกโอ้ยโอ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีคนมีแบบการต่อสู้เกิดขึ้นผมก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในรถเราวะเนี่ยช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาพูดกันง่ายๆเลยนะเป็นยามวิกาลน่ะน่าประมาณทักตีหนึ่งอะได
4: ้แต่มันเกิดขึ้นแถวกลางเมืองตรงสุดที่สารแถวห้วยขวางเนี่ยนะ
3: ครับทีนี้อาการมันก็เหมือนกับว่าเขาผมก็มองกระจกสองหลังแล้วเฮ้ยเหมือนกับทำร้ายตัวเองอะเหมือนเขากำลังทำร้ายตัวเองแล้วบีบคอตัวเองแล้วตีตัวเองทำไมเสียงมันเนี่ยมันเหมือนคนต่อสู้กันจริงซึ่งเรานั่งขับเนี่ยเราฟังจากด้านหลังเนี่ยมันเหมือนมีคนกำลังทำร้ายกันตุ๊บตับตุ๊บตับตีกันเราก็เลยหันไปมองกระจกหลังแต่ก็ไม่เห็นแต่ผู้หญิงคนนี้กำลังใช้มือตัวเองเนี่ยบีบคออยู่พอลงสะพานไปปุ๊บเสียงผู้หญิงคนนั้นบอกโอ้ยกูยอมแพ้แล้วกูตายแล้วเขาบอกพอตายเส้นเสียงเขาว่าตายใบหน้าของเธอศีรษะของเธอก็เอ็นพับไปที่เบาะแล้วก็นิ่งไปเลย
5: เอ้า
3: ผมก็มองกระจกแล้วผมก็หันหลังกลับไปมองอีกทีนึงปรากฏว่าเอ้าสงสัยหลับไปแล้วตอนนั้นน่ะมันทำให้ผมมาคิดถึงเคสหนึ่งซึ่งผมรับคุณยายจากหัวลำโพงเนี่ยไปส่งที่เพชรเกษ
5: ม
3: ซึ่งคุณยายท่านเนี้ยแกเลี้ยงผีแล้วผีเนี่ยตามรังควานแกอยู่ในรถผมเนี่ย
4: หมายถึงยังไงแกเลี้ยงผีแล้วคุณรู้ได้ไงว่าแกเลี้ยงผีแล้วผีมาตามรังควาน
3: แกวอยวายอย่างนี้เลยแกวอยวายแล้วแกก็บอกโชเฟอร์ห้ามผีด้วยห้ามผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยผีมันจะบีบคอฉันอะไรประมาณเนี้ย มันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเคสนี้ทันที
5: ว่ามันเหมือนกันเลย
3: ใช่มันเหมือนกันเลยหรือว่าคนนี้จะเลี้ยงผีวะเราก็คิดในใจพอผมขับขึ้นตรงแยกรัชวิภาเพื่อจะไปขึ้นทางด่วน15บาทเธอก็เอื้อมมือมาลูบแขนผมตรงหัวไหล่เนี่ยช่วงแขนเนี่ยลูบ2ทีแล้วก็ปึ๊บแบเบอร์ออกมาเป็นเงิน15บาทจ่ายค่าทางด่วน
6: อ
3: ือผมนี่ตกใจนั้นบอกตกใจมากก็เลยบอกว่าคุณเล่นอะไรอ่ะผมตกใจนะผมกลัว
6: เ
3: สียงหัวเราะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงนะมันเป็นเสียงผู้ชายหัวเราะซ้อน
6: อ
3: ่ะเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเสียงแบบชอบอกชอบใจอ่ะผมก็เฮ้ยผมกลัวจริงคุณเล่นอะไรเขาบอกพอถึงสี่แยกประชานุกูลเราคุยกันปั๊บตรงนั้นรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารเรื่องเทพพูดผีไหมผมก็พอเชื่ออยู่แต่ผมไม่เคยศึกษาด้านนี
6: ้
3: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะผีมีจริงผมเชื่ออยู่แล้วนะเพราะผมก็เคยเห็นผมพูดไปอย่างนี้พี่เชื่อหนูไหมหนูตายแล้ว
4: เดี๋ยวพูดในสารพูดยังไงว่าหนูตายแล้ว
3: ใช่ครับความคิดของผมตอนนั้นมันหยุดแล้วมันช็อตขึ้นมากระทันหันเลยคือจากที่เราคิดอยู่ในรถว่าเขาเป็นนู่นเขาเป็นนี่ทุกอย่างเลยพอเขาบอกว่าพี่หนูตายแล้ว
4: ครับแล้วสภาพที่เขาเดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นผู้โดยสารที่เรียกรถคุณมาถูกต้องไหม
6: ใ
3: ช่เขา
4: เรียกรถคุณมาจากที่ไหนนะดินแดง
3: อยู่ซอยหอการค้า
4: หอการค้าเราจะมาสู่ที่ศาลถูกต้องไหม
3: ไม่เขาจะไปเมืองทอง
4: เมืองทองปรากฏอยู่ดีๆเขาก็บอกคุณบอกว่าเขาเนี่ยตายแล้ว
3: ใช่พอมาถึงสี่แยกประชานุกูลเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวเข้าประชาชื่นเลี้ยวขวาเข้าประชาชื่นเพื่อขึ้นทางด่วน15บาทใช่ไหมครับเพื่อไปแจ้งคณะเมืองทองพอติดไฟแดงอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ถามผมว่ากลัวไหมอะไรไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เชื่อหนูไหมหนูตายแล้วความคิดทุกอย่างมันหยุดนิ่งหมดเลยผมก็เลยแบบร้องเฮ้อตัดสินใจอะรวบรวมแบบอีกครั้งหนึ่งอะสมาธิแล้วตอนเนี้ยถามจริงๆคุณเป็นคนหรือเป็นผี
4: เขาตายแล้วก็เป็นผีสิ
3: เขาก็บอกว่าเขาว่าเป็นคน
6: อ้าว
3: เป็นคนสิพี่ไม่เป็นคนจะพูดกับพี่ได้ยังไงได้ไงเราก็โล่งใจเอ้าเขาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์ที่เขาอะที่บอกว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาไปนอนพักที่คอนโดเขาประจำทุกวันเนี่ยที่เมืองทองนี่แหละครับปกติเขาอาศัยอยู่กับหลานก็คนหนึ่งซึ่งก็อายุ25 26ปีแล้วแต่วันนั้นน่ะเขาไม่อยู่บวกกับจังหวะที่ว่าเขามีความเชื่อเรื่องอวตารเนี่ยจะมาเอาเขาจะมาเข้าร่างเขาจะมาฆ่าเขาจะอะไรสารพัดเลยนี่แหละปรากฏว่าเขากำลังจะหลับร่างอวตารทั้งหมดมันก็จำแรงแปลงออกมาหมดเลยนะเพื่อจะเข้ามาทำร้ายเขาครั้งแรกเลยเข้ามาแบบตบตีเขาก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยมากระทืบเขาก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ตอนนั้นอ่ะเขาพยายามนึกถึงเทพองค์ที่เขารับถืออยู่ช่วยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าร่างอวตารที่เขาเรียกว่าอวตารเนี่ยนะครับขึ้นมาค่อมบนร่างของเขาเราก็ทั้งตบทั้งเตะทั้งตีแล้วอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นมากระทืบตรงหน้าท้องเธอบอกว่าตอนนั้นอ่ะเธอท้องอ่อนๆประมาณเดือนหนึ่งซึ่งที่เธอรู้เพราะว่าประจำเดือนเธอขาดได้มาเดือนหนึ่งแล้วเธอบอกว่าน่าจะท้องเธอพูดอย่างนั้นแต่โดนกระทืบเข้าไปตรงท้องปุ๊บเนี่ยเธอถึงขนาดร้องเสียงกรีดหลงด้วยความกลัวทีนี้พอด้วยความกลัวปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะโดนบีบคอซ้ำปุ๊บจนตาเนี่ยตาเหลือกตาเหลือกที่ในที่นี้หมายถึงว่าตาดำอ่ะไม่มีมีแต่ตาขาวขึ้นมาตาเหลือกแบบนั้นเลยแต่ในสุดเนี่ยเขาก็จอดับไปมารู้อีกทีนึงคือหลานชายอ่ะกลับมาพอกลับมาเปิดไฟปุ๊บก็เห็นสภาพอ่ะสภาพเลือดที่มันไหลออกมาเป็นก้อนเลือดริ่มๆเต็มไปหมดเลยอ่ะหลานก็ตกใจไม่รู้ทำยังไงก็เห็นก้อนเลือดเนี่ยที่เป็นริ่มเนี่ย ใหญ่ขนาดเขาก็เลยเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาใส่เอาไว้เพื่อจะไปให้หมอตรวจว่ามันคืออะไร
5: ค่ะ
3: แล้วก็นำทีเนี้ยพวกเพื่อนๆ เขาทุกคนเนี่ยที่รู้ข่าวอ่ะก็มาเยี่ยมที่เป็นสายเทพสายอะไรเนี่ยนะครับสายเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ่มมากัน 3-4 คนมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่ากว่าจะเอายื้อชีวิตเขาได้เนี่ยก็ประมาณ4ชั่วโมงแล้วหมอก็ตรวจดูว่าไอ้ก้อนเลือดนั้นน่ะมันก็คือลูกเขาเอง
7: โอ้แทงเลย
3: เขาแทงแทงเลยครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะภายใน1เดือนน่ะไม่น่าแทงอ่ะฮะแต่ว่าแสดงว่าร่างกายของผู้หญิงคนนี้โดนกระทืบจริงๆโดนแรงกดดันลงจริงๆไม่งั้นไม่มีโอกาสเลยเขาจะทุบท้องตัวเองยังไงมันก็ไม่มีโอกาสที่ว่าลูกจะหลุดลูกจะไหลใช่ไหมครับ
7: ครับ
3: พอเล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะผมจอดอยู่ที่แกก็บอกทางนะมิเตอร์ขึ้น195บาททีแรกในใจผมคิดว่าเขาคงจะทำแบบอะไรอ่ะมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราลงจะไม่มีเงินแต่เขาก็จ่ายมานะครับ195บาทจ่ายครบแล้วเขาก็พูดก่อนลงว่าพี่ต้องการผู้โดยสารอีกเที่ยวเดียวแล้วพี่จะกลับบ้านใช่ไหมเอ้าทำไมรู้อ่ะเขาบอกหนูให้พี่อ่ะได้ผู้โดยสารเที่ยวเดียวแต่พี่มีข้อแม้ว่าพี่ต้องกลับบ้านนะเราก็รับปากครับได้ครับผมต้องการอีกเที่ยวเดียวเท่านั้นเองแค่เสมอตัวผมก็พอใจละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก้าวหลังหันหลังให้กับผมปุ๊บผมก็ดูไปนะครับขณะตอนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับเขากำลังจะลุกขึ้นเดินจะออกจากประตูไปปกติของผู้โดยสารแต่ปรากฏว่ามันมีร่างดำแบบดำแบบมองเห็นว่าเหมือนคนใส่ชุดดำเลยเหมือนกับตามเขาไปอ่ะอาการเนี่ยคือออกจากประตูเราเนี่ยคือมันเต็มประตูเลยเงานั้นอ่ะคือหลุดออกไปเต็มประตูเลยที่ผมเห็นว่าผมตาผมเนี่ยผมมองอยู่ที่ประตูของผู้โดยสารว่าเขาจะลงไปยังไงปรากฏว่าไอ้ร่างเงาดำอ่ะมันไปปะทะหรือมันผักอะนะทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียหลักเหมือนกระเซทีนี้ผู้หญิงมันก็บอกว่ามึงผักกูทำไมมึงย้อนอะไรกูอีกกูก็กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองหน้าผู้โดยสารคือกลัวว่าผมจะกลัวก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวพี่ไม่ใช่ขอโทษทีไม่โทษทีขอโทษทีแล้วก่อนที่จะปิดประตูอ่ะพี่อย่าลืมนะผู้โดยสารเที่ยวเดียวเสียงผู้หญิงคนนี้มันแปลกประหลาดใครได้ยินเนี่ยขนลุกขนพองไปหมดเลยจะหัวเราะก็ไม่ใช่จะวิดวิวไงก็ไม่ใช่มันเหมือนเสียงเป็ดอ่
5: ะ
3: เสียงก็ดังยาวอ่
5: ะ
3: ดังอี๊ยาวมากอ่ะแล้วเขาก็ปิดประตูปั้งผมก็ขับรถมาก็มาลำดับภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองมาหยุดที่ศาลตายายเมื่อวานสายตายายบอกว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นกับผมจากนั้นผมก็ขับรถมาเชื่อไหมผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายผมได้จุดไหนครับ
7: จุดไหน
5: ที่เดิมเหรอ
3: ถูกต้องครับหอการค้า
5: โอ้วนกลับมาได้ผู้โดยสารที่จุดที่รับผู้หญิงคนนี้ขึ้นมา
3: ใช่วิ่งมาด้านล่างด้านไหนไม่มีคนเลยไม่มีใครโบกเลยแล้วก็มาได้ผู้โดยสารจุดเดิมแต่มาที่สีล
7: ม
5: แต่เป็นคนเนาะอันนี้เป็นคนปกติ
3: อันนี้เป็นคนครับ
4: ก็คือได้อย่างที่เขาบอกได้อีกเที่ยวนึงเพราะเราอยากได้อีกเที่ยวนึงเพื่อให้ได้ต้นทุนต้องไหมล่ะ
7: เลย
3: ใช่ครับนี่คือเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาไม่กี่วันเนี่ย
5: พี่ยมแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปเกี่ยวข้องกับร่างอวตารได้ไงอะคะ
3: ก็เขามีความเชื่อเขาเหมือนกับมีร่างอวตารเนี่ยคอยตามที่จะตัวเขาพูดนะอธิบายให้ฟังว่ามีร่างอวตารเนี่ยตามที่จะเข้ามาแบบจะเอาชีวิตเขาให้ได
7: ้
3: เขาต่อสู้อย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็ต่อสู้อยู
4: ่ทุกวันเนี้ยเหรอแสดงว่าเขายังอายุเขาเยอะหรือยังอ่ะ
3: อายุผู้หญิงคนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก47
4: 47-58 อ๋อแสดงว่าอายุก็เท่าๆมะดำเนี่ยแหละ
5: แล้วจังหวะที่พี่ยมบอกว่าเขากำลังต่อสู้กับตัวเองที่จะบีบคอเสร็จแล้วคอพับไปแล้วพอขึ้นทางด่วนปุ๊บเหมือนเขาอยู่ดีเขาฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ใช่
7: น็อกไปช่วงนึง
5: ฟื้นขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็มาจ่ายเงินค่าทางด่วน15บาท
3: ใช่ครับเพราะเขาเล่าเนี่ยเวลาแบบร่างอวตารเนี่ยมาเหมือนจะฆ่าเขาจะทำร้ายเขาเนี่ยเทพเขาจะลงมาแบบ ข้ามาสิงร่างเขาแล้วหรือว่าเข้ามาตบตีไอ้ร่างไอ้อวตารที่อยู่ในร่างของเขาอ่ะ
4: หมายถึงว่าคุณกำลังบอกว่าข้างในเขาทะเลาะกันเองอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ใช่
4: ใช่ไหม
3: เทพกับใช่ระหว่างเทพกับมารเนี่ยเขาทะเลาะกันเอง
4: แสดงว่า
3: ในเขาเนี่ย
4: ในร่างเขาคุณกำลังจะบอกว่าทั้งในร่างเขามีทั้งเทพทั้งมารแล้วถึงเวลาก็มาตีกันเองอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่เวลาแบบมารมาเยอะๆหรืออวตารเนี่ยเขามาเยอะๆเนี่ยแล้วเทพเนี่ยเขาก็จะมาเยอะเหมือนกัน
5: แล้วที่เขาบอกเขาตายไปแล้วคืออะไรอ่ะพี่ยม
3: ก็คือที่เขาขาดลมหายใจไป4ชั่วโมงนั่นน่ะที่หมอก็จะยื้อออกมาได
5: ้
7: โอเคแล้ว
4: โอเคพี่ยมขออนุญาตทักทายทางวิทยุก่อนได้ไหม
3: ได้ครับผม
4: พี่ยมมีกี่เรื่องเนี่ยวันนี้
3: เรื่องเดียวครับ
4: จริงเหรอไม่มีอะไรที่ร้อนๆกว่านี้แล้วเหรอ
5: มีแหละแต่เดี๋ยวเรามีพอดีเรามีสายเนี่ย
7: ใช่ใช่ใ
5: ช่
4: โอเคครับ
5: ได้เลย
4: คุณโยมแจ็คซี่ผีมากๆ
5: ขอบคุณครับพี่
7: โยมขอบคุณน
4: ะครับพี่โยมขออนุญาตเข้าวิทยุก่อนนะ
5: สวัสดีค่ะอ่ะทักทายทางวิทยุด้วยนะคะเราอยู่กับคันคุณโปงเราดำเนินไปแล้ว1เรื่องอ
7: ่
5: ะเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
8: คันคันคุณโปง
9: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อังคารกลุ่มโปง X
9: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและ
11: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กินบัส
12: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
13: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อังคารกลุ่มโปง X
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
11: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
16: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
17: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยอ่ะคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอ่ะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอังคารอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณจากการพัฒนาตัวเองทุกการเรียนรู้จะทำให้คุณเติบโตเสมอนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อังคารคลุม
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
8: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
9: กลับมากับคันคุ้มโป่งค่ะ
10: แน่นอนครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะฮะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนิรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสฮะ
3: ขอบคุณครับ
10: อายุเท่าๆกับมดดำนี่เยอะหรือยังคะก็น่าจะเยอะแล้ว
3: แหม
9: มีแวะอ่านด้วย
10: 47ไปอ่านไหนลองตอบกันดิผีอะไรคลิปที่เมียหลวงไปถ่ายบนเตียงเมียหลวงกับเมียน้อยผ้าห่มสีชมพูใช่ไหม
3: โอ้โหที่นอน
9: เตียงนอนสีชมพู
10: เตียงนอนก็ผ้าห่มสีชมพูเตียงนอนสี
9: อะไรโดเรมอนสีฟ้ามอมมอม
10: อ๋อนั่นยิ่งน่ากลัวกว่าผี
9: เขาบอกว่าติดตา
10: เขาก็บอกว่ากำลังติดตาอยู่นั่นน่ากลัวกว่าผีถูกต้องไหม
3: ใช่
10: เพราะว่ามันเป็นที่นอนสีชมพูทุกคนอธิบายเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องผีไปมันไม่สนุกเท่ากับเรื่องคลิปนั้นคลิปนั้นตอนนี้กำลังเป็นไวรัลอยู่ใช่ไหม
3: แชร์เยอะเลย
9: ระเบิดระเบ้อแม
10: ่เป็นเรื่องราวที่น่าแปลกดีนะคะถ้าเป็นหนูหนูคงคิดว่าตัวเองเป็นผีบ้าค่ะว่ะถ้าไม่คิดฟังกันเนี่ยสรุปแล้วมันจะมีทั้งผีดีหรือผีไม่มีผีไปต่อสู้กันในตัวเราเองสรุปแล้วตัวเราเองนี่แหละคือผีบ้าพักซะง่วงเลยคืออะไร
9: พักซะง่วงเลย
3: จะพักนานไปหน่อยอยากให้ต่อเนื่องอะไรอย่าง
10: น
3: ี
10: ้อายุแหมแต่อายุเท่าๆมาทำแหมสมัยเริ่มจัดใหม่ๆก็เลข2วะสมัยก่อนที่จัดดอกเลยทำไปทำมามันจะอยู่ที่นี่มันจะเลข5อยู่แล้วเนี่ย
3: โห
10: เ
9: ดินนาน
10: ฮะตอนพี่ไอ้สมัยก่อนเริ่มจัดมันก็เลข2อ่ะเนาะตอนนี้มันจะเลข4กว่าแล้ว
3: อยู่มานาน
9: มีอีกสายนึงค่ะคุณแม่เดี๋ยวลองมาถามคุณตาลดีกว่าว่าได้ดูชุดเครื่องนอนสีชมพูหรือยังคุณตาลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ตาล
11: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: คุณตาลโทรจากไหนมาเนี่ย
11: รามคำแหงค่ะ
10: เอารามคำแหงตรงนี้เอง
3: ใกล้ๆ
10: นะฮะได้ดูคลิปยังฮะ
11: เดี๋ยวต้องดูแล้วค่ะเดี๋ยว
10: ว่าเราพูดที่คนอยู่พวกแกเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่เขาแชร์กันเยอะจริง
10: ฮะเรื่องที่คนเขาพูดกันถึงอ่ะถ้าสมมติอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเหมือนกับเด็กอ่ะเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ10รูปอยู่ดีคุณตาเข้ามาให้สัมภาษณ์ว่าไงเด็กได้อ่านไหม
3: ผีเข้า
10: ผีเข้าแล้วคราวนี้มันก็เป็นคำถามกันว่าเฮ้ยอยู่ดีๆอ่ะเด็กที่ขับรถแม่แต่ฉันว่าอันนี้โดยส่วนตัวเองไม่มีผีมีอะไรหรอกเด็กอะเด็กเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะจดจำอะไรได้เยอะขึ้นเขาจะจดจำแล้วเขาเห็นตายายขับรถไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกวันฉันว่าเขาน่าจะจำแล้วเด็กพิเศษวันนั้นที่เกิดขึ้นอะที่บอกว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์หรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แบบเด็กพิเศษวันนั้นปกติเขาจะอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมโทรศัพท์มือถือแม่โทรศัพท์แม่แล้ววันนั้นแม่เขาไม่ได้ทิ้งโทรศัพท์ไว้ให
3: ้โอ
10: ้แล้วก็แบบว่าอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องที่ที่เกิดที่มุกดาหารตัวเองได้ติดตามป่ะที่เด็กขับรถชนพระมรณภาพ10รูปอ่ะ
11: ค่ะ
10: เนาะก็ทั้งเจ้าแล้วความแปลกคือในงานศพอ่ะความจริงอ่ะเชื่อป่ะพระเขาบอกว่าทุกคนที่เป็นญาติพระอ่ะ เขาก็ไม่แบบติดใจเอาความก็ถือว่าหมดเวรหมดกรร
12: ม
10: ส่วนใหญ่ผมหมดเวรหมดกรรมแล้วล่
12: ะ
10: เนาะเอาละคุณตาลโตมาจากร้านแหมคุณตาลทำอาชีพอะไรอยู่อ่ะ
11: เป็นออฟฟิศแมเนเจอร์ค่ะ
10: เป็นออฟฟิศแมเนเจอร์ทำงานอยู่แถวไหน
11: เพลินจิตค่ะ
10: เพลินจิต
12: ไกลๆดีเองนะ
10: โอ้เช้ามาก็นั่งรถไฟฟ้าไปได้เลยถูกต้องไหมจากบ้าน
11: ไปไม่ได้ค่ะต้องนั่งรถตู้ค่ะแถวรามคำแหงไม่มีรถไฟฟ้า
10: อ๋อไม่มีป่ะ
12: มีสายเหลืองอยู่ป่ะ
10: มันมีสายอยู่ไม่ใช่หรอตัวเอง
11: มันไม่ถึงบ้านเราบ้านเราแบบเกือบถึงมินบุรีอย่างนั้นนะคะ
10: โ
12: อ้รามคำแหงร้อยกว่านู่น
10: ตัวเองก็ต้องนั่งรถตู้เข้ามาในเมืองถูกต้องมาเพราะบ้านตัวเองมาทำงานแต่บนจิตแล้วเรื่องที่ตัวเองจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานหรือยังห้อง415
11: เกิดขึ้นเมื่อปี2022ค่ะ
10: ก็เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านม
12: า4ปี
10: 4ปี
11: อันนี้ไปทำกันบ้านไปเปิดมาดูเลยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
10: จริงๆแสดงว่ามันยังมีหลักฐานยังมีบันทึกอะไรอยู่ถูกต้องไหมตัวเอง
11: ก็ยังเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอทุกครั้งที่จะมีใครไปสุราษฎร์โอ้หลุดออกมาแล้ว
10: ก็เกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีนั่นแหละ
12: ได
11: ้ค่ะก็จะแบบนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไร
9: ก็ต้องเป็นเรื่องนี
12: ้
9: มาขอฟังหน่อยคุณตาเรื่องราวเป็นยังไงคะ
11: มันอาจจะไม่ได้มีผีโบ๊ะบ้าอะไรออกมานะคะแต่ว่ามันนั่นแหละค่ะเดี๋ยวลองฟังดูก็ออกตัวก่อนเลยนะคะว่าปกติแล้วค่ะเป็นคนแบบไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวคือเที่ยวคนเดียวอะค่ะจะต่างประเทศหรือในประเทศคือจะเที่ยวคนเดียวเรื่องที่จะต้องเจอแบบสิ่งลี้ลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสารระบบความคิดเนาะเพราะว่าเราเที่ยวคนเดียวเป็นประจำแต่ว่าก่อนที่จะไปทริปเนี้ยค่ะมันก็มีเรื่องให้เอ๊ะหลายเรื่องเหลือเกินจนกระทั่งเกิดเรื่องเอที่หนึ่งก็คือก่อนที่จะบินนะคะก็นั่งถ่ายฟีดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เจอโพสต์หนึ่งแค่ประสบการณ์หลอนตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเฮ้ยปีชาติมันไม่ได้มีโผล่ขึ้นมาเลยนะแบบอยู่ดีๆทำไมโผล่อะไรเงี้ยแบบเราไม่ได้นึกถึงปกติล็อกการิทระบบอัลกอริทึมมันจะแบบจับใช่ไหมคะว่าเราคิดอะไรอยู่อะไรเง
12: ี้
11: ยเราก็แบบเอที่หนึ่งผ่านไปเสร็จแล้วโรงแรมที่จะไปเนี้ยค่ะเป็นโรงแรมที่เราแบบไปถามเซลล์ที่รู้จักกันที่เขาเป็นเซลล์ภาคใต้เขาดูสุราษฎร์ภูเก็ตอะไรเงี้ยว่าแบบมีโรงแรมแนะนำไหมที่มันจะแบบหาของกินง่ายหาที่ดื่มง่ายเดินทางง่ายเขาก็แนะนำโรงแรมนี้มาซึ่งมันอยู่แบบติดถนนใหญ่เลยอะค่ะเดินทางง่ายแน่นอนคนพลุกพล่านไม่ต้องห่วงเลยเราก็โอเคได้เราก็ติดต่อไปที่โรงแรมเราก็บอกว่ามีรถรับส่งไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราขี้เกียจแบบไปเรียกแท็กซี่ที่สนามบินอะไรเงี้ยเขาก็ให้เบอร์มาพอวันที่บินไปถึงที่สนามบินก็โทรหารถรับส่งคันนี้เขาก็มารับเป็นคุณลุงค่ะคุณลุงแบบสวแล้วเราก็เลยคุยกันว่าแบบคุณลุงไปยังไงมายังไงแบบทำขับรถมาตลอดเลยเหรอหรือว่าทำอะไรมาก่อนไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นตำรวจ
10: เป็นตำรวจ
11: ใช่ค่ะเป็นตำรวจก็เนี่ยพอเกษียณแล้วก็มาขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวให้กับโรงแรมอะไรเงี้ยแหละก็แบบไปทั่วๆนะมีแบบเดย์ทริปอะไรอย่างงี้ด้วยจะเช่ารถลุงไหมได้นะอะไรเงี้ยแบบคิดไม่แพงเราก็โอเคขอเบอร์ลุงไว้แล้วก็ลุงเขาขับดีค่ะสุภาพไม่พูดมากเงียบๆอะไรเงี้ยจนไปส่งถึงโรงแรมเราก็แบบโอเคลุงพรุ่งนี้หนูจะไปนครศรีออกกี่โมงดีเขาก็7โมงแล้วก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูส่งข้อความไปหานะก็ลุงก็ส่งที่โรงแรมไปแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงแรมก็ลากกระเป๋าขึ้นลิฟต์จะไปส่งที่ห้องให้ห้องพักอยู่ชั้น4ค่ะเราไม่ได้เป็นคนกดลิฟต์อะเจ้าหน้าที่เป็นคนกดแล้วก็ยืนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยนะคะแต่ลิฟต์อะมันไปจอดที่ชั้น3ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าน่าจะประมาณแบบ11โมงคือโรงแรมให้ early check in แล้วก็พอลิฟต์เปิดชั้น3ปุ๊บ11โมงอะมันก็ต้องแบบมีแสงส่องนู่นนี
10: ่มันก็ต้องสว่างอยู่อะถูกต้องไหม
11: ต้องสว่างใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเปิดลิฟต์มาฟึ๊บมืดตึ๊บคือแบบแสงมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะค่ะมันมืดเราก็แบบมองหน้าเจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่โรงแรมก็มองหน้าเราแล้วเขาก็ปิดเราก็แบบเมื่อกี้พี่กดปะคะกดผิดปะคะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ยิ้มเราก็อันนี้เอที่สองแล้วพอลิฟต์เปิดที่ชั้น4ออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยคือพรมค่ะพรมมันเป็นสีกรมท่าแบบผ่านการใช้งานมาแบบหลายสงครามอะ แต่มันไม่เหม็นนะ
10: พรมเก่าๆอ่ะถูกต้อง
11: พรมเก่าๆพรมเก่าๆแล้วก็พอเดินออกจากลิฟต์มาเราก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเสร็จขวามือค่ะมันก็เป็นแบบเป็นพาร์ติชันสูงประมาณแบบ150เซนข้างหลังมันก็เป็นแบบฟูกที่ไม่ใช้แล้วค่ะวางพิงๆระเกะระกะเราก็แบบมันก็ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้เนาะอะไรเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงมันเป็นรูปตัว L เนาะพอออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงทีนี้มันเป็น L ยาวเลยค่ะห้องพักที่อยู่ขวามือห้องพักคู่อยู่ซ้ายมือจำได้เลยว่าเดินเนี่ยจนเกือบสุดตัว L ห้องเราก็อยู่ขวามือเพราะเราห้องเล็กที่ก็เปิดประตูเข้าไปก็ทำตามกฎเลยค่ะดูใต้เตียงดูห้องน้ำดูทุกที่ว่ามันมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าแต่โชคดีว่าห้องนี้ไม่มีดูเสื้อผ้ามันเป็นแค่ราวเหล็กอะไรเงี้ยเราก็โอเคเช็คเรียบร้อยเราก็ให้ทิปพนักงานก็ออกไปแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปหาข้าวกินคือเอ๊ะต่อมาก็คือคนเราออกมาจากห้องอะค่ะเราปิดประตูเนาะเราก็ต้องหันหน้าหาประตูแล้วก็ดึงประตูปิดแต่ว่าวันตอนนั้นนะคะจำได้เลยว่าผมมันยาวแบบเลยบ่าลงมาแต่ว่ามันมีลมอ่ะวูบ
10: ผมเราใช่ไหม
11: ผมคือผมตาหนาบยาว
10: ผมตายาว
11: ยาวเลยบ่าแต่ว่ามันมีลมวูบไปที่ท้ายทอยอะค่ะซึ่งผมเรายาวอะมันไม่น่าจะมีลมแทรกไปใต้ท้ายทอยได้อะสิ่งที่ทำก็คือเงยหน้าขึ้นฟ้าว่ามันมีแบบแอร์ท่อลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีเราก็แบบอ่ะช่างมันไว้มันเที่ยงด้วยก็อ่ะออกไปกินคงกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปแวะอีกโรงแรมนึงนี่ก็โรคจิตนิดนึงเนาะโรงแรมเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องแบบสิ่งลี้ลับเหมือนกันทานข้าวเสร็จเรียบร้อยเรียกแท็กซี่กลับก็ถามเขาว่าเนี่ยโรงแรมเนี้ยที่เขามีผีนะจริงป่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่จริงพี่ผมอ่ะเป็นนักดนตรีร้องเพลงกลางคืนร้องเพลงงานแต่งที่นี่บ่อยไม่มีเราก็เลยบอกโอเคงั้นโรงแรมที่เธอจะไปส่งเราอ่ะมีป่ะเขาก็แบบไม่มีพี่ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยเราก็โอเคฉันขอเธอแบบเบอร์เธอไว้นะเดี๋ยวถ้ามียังไงฉันโทรหาเธอนะอ่ะก็จบไปเขาก็เอาเรามาส่งที่โรงแรมแล้วเราก็ขึ้นห้องเรากะว่าเออเดี๋ยวอาจจะโทรหาเขาเพื่อออกไปดื่มข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นั่งเซิร์ชดูว่าจะไปไหนดีอย่างที่บอกเขาว่าโรงแรมอ่ะมันอยู่ติดถนนใหญ่เสียงที่มันจะเข้ามาก็คือเสียงแตรรถเสียงคนเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะระหว่างที่เรากำลังนั่งแบบดูว่าจะจะไปไหนต่อดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีเสียง
10: ไ
13: ว้เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
11: เสียงแบบเนี้ยเสียงแต่มันคงจะแบบทุรนทุรายทุกทรมานมากกว่านี้คือมันไม่ใช่เสียงที่แบบอยู่ในหูมันไม่ใช่เสียงที่มาจากข้างถนนหรือคนเดินผ่านหน้าห้องอ่ะมันเป็นเสียงที่ดังอยู่ในห้องอ่ะคือตอนนั้นน่าสาบานได้แบบเหมือนแบบโทรทัศน์มันดับไปเลยแต่ว่ามันก็ยังมีภาพอยู่นะแต่แบบเสียงทุกอย่างมันเงียบเสียงรถเสียงอะไรมันเงียบไปหมดมีเสียงกรี๊ดอันนี้ขึ้นมาไอ้เราก็แบบไม่ใช่ละเราก็โทรไปข้างล่างเลยบอกพี่คะมันมีเสียงคนกรี๊ดนะคะช่วยขึ้นมาดูหน่อยได้ไหมมันแบบมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะเราก็แบบใช่เหรอวะมันเป็นเสียงในห้องเราอ่ะมันไม่ใช่เสียงมาจากข้างห้องอ่ะเราก็แบบโทรหาเพื่อนแบบเฮ้ยช่วยหาโรงแรมหน่อยเถอะไม่อยู่แล้วแล้วเราก็โทรไปหาพี่เซลล์คนที่เนี่ยนะบอกพี่มีผีโรงแรมพี่อ่ะแล้วเราก็แบบเก็บของแต่งตัวคือแบบแล้วก็โทรไปที่โรงแรมอีกทีนึงว่าแบบว่าขึ้นมาแล้วยังคะได้ขึ้นมาดูหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็แบบกำลังขึ้นไปนะคะแต่มันไม่มีอะไรนะคะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าขึ้นมาแล้วแบบเรียกด้วยนะคะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะใจเราคือแบบไม่อยากอยู่แล้วแล้วพอดีเพื่อนบอกว่าเอ้ยได้ห้องแล้วคิดดูแล้วกันเถอะมันนานแค่ไหนอะคือเพื่อนหาห้องให้ได้แล้วอะจนเราก็แบบฉันไม่อยู่แล้วก็เลยโทรไปรอบสุดท้ายว่าแบบไม่ต้องขึ้นมาแล้วก็ได้ค่ะแต่ช่วยส่งคนขึ้นมารับหน่อยได้ไหมคะไม่กล้าลงไปคนเดียวเราก็แบบเก็บของเสร็จเช็คเอาท์ลงไปแล้วก็โทรหาแท็กซี่คันนั้นอ่ะให้มารับแล้วก็บอกเขานี่ฉันเจอผีนี่อ่ะพอไปที่โรงแรมใหม่ก็ซื้อเบียร์เลยค่ะจากล็อบบี้แบบ
10: ก็คือเอาเบียร์ย้อมใจหน่อยถูกต้องไหม
11: ใช่ไม่นอนแล้วคืนนี้เขาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็7โมงเช้าพี่แท็กซี่ที่นัดกันไว้จะมารับอีกแบบไม่นอนแล้วก็ดื่มจนจำไม่ได้ว่าป๊อกไปตอนไหนอะค่ะก็รู้ตัวอีกทีคือนาฬิกาปลุกแล้วก็เช้าแล้วโอเคแต่งตัวแล้วก็อ่ะไปขึ้นรถแท็กซี่ที่นัดไว้แล้วพี่เขาก็เลยถามว่าทำไมย้ายโรงแรมอ่ะโรงแรมนั้นไม่ดีหรออะไรเงี้ยเราก็แบบพี่เจอผีอ่ะเขาแทบจะเบรกเลยค่ะคือแล้วเขาก็มองกระจกหลังอ่ะมองแบบไม่รู้โกรธหรือโมโหหรืออะไรไม่รู้อ่ะเราก็แบบทำไมพี่หนูพูดอะไรผิดไปหรออะไรเงี้ย เขาก็แบบเนี่ยเมื่อวานตอนที่ไปรับมาจากสนามบินอ่ะก็จะเล่าให้ฟังอยู่แล้วเอาแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละก็เลยไม่ได้เล่าเราก็เลยบอกโหพี่พูดอย่างนี้จอดเลยจอดเลยดีกว่าไหนเล่าดีมันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะจำได้ไหมที่ลุงบอกว่างานสุดท้ายก่อนลุงจะมาขับรถเนี่ยลุงเป็นตำรวจงานสุดท้ายของลุงก่อนเกษียณน่ะคือลุงไปเก็บศพที่โรงแรมนี
10: ้
11: เป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงขายผู้หญิงกลางคืนนะคะที่แบบฝรั่งอ่ะเรียกบริการที่ไปที่ห้องแล้วก็คงแบบไปทะเลาะกันไงไม่รู้แล้วก็แบบทำร้ายร่างกายจนแบบผู้หญิงคนนี้แบบตายแล้วลุงอ่ะขึ้นไปเก็บศพมาห้อง415ลุงก็พูดแบบนี้คือแบบโหนี่ยังขนลุกคือลุงไม่รู้ว่าเราอ่ะอยู่ชั้นอะไรยิ่งเจอห้องอ่ะลุงยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยแล้วลุงพูดแบบ415มันคือแบบมันคือใช่เลยเราอยู่ชั้น4แล้วเราอยู่ห้องฝั่งขี้แล้วเราก็เดินจนสุดทางเดินมันคือแบบแถวห้องที่เราอยู่เลยอ่ะ
13: คือ415เลย
11: ใช่คือมันเลยแบบโห
13: โอ
11: ้
13: โห
11: คือแบบไม่รู้ตอนนี้จะโกรธลุงหรือโกรธผีดีคือแบบ
10: โอ้ว่าทำไมลุงไม่เล่าให้เราฟังก่อนถูกต้องไหม
11: ใช่เล่นโทรศัพท์ก็เล่นไปก็เรียกสิมันสำคัญขนาดนี้โหลุงก็แบบก็เล่นโทรศัพท์
9: ก็เรียกสิเ
11: ออค่ะ
9: และแต่ห้องที่เราอยู่คือห้องอะไรคะจำเลขได้ไหมคุณตาล
11: น่าจะ415นี่แหละ
13: 415ไง
9: ก็คือเป็นห้องเราเลย
13: ริมสุดฝั่งขี้
11: ใช่
9: นึกว่าเป็นห้องใกล้ๆไม่ใช่เลยห้องเลยห้องเกิดเหตุเลย
13: เสียงกรี๊ดมันเลยอยู่ในห้องเลยถูกไหมพี
11: ่ใช่มันเลยอยู่ในห้อง
13: เออโอ้โหแจ็คพอตเพลิน
11: เพราะลุงเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยห้องแบบสุดทางเดินนู่นนี่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่ลุงอธิบายคือมันใช่เลยอ่ะมันคือห้องเรา
9: แล้วจองไว้กี่วันตอนแรก
13: เออ
11: 3วันค่ะ
13: อยู่ไม่ถึงวันเลย
11: ใช่ไปเลยทิ้งเลยค่ะไม่เอาแล้ว
13: โอ้แจ็คพอตมากนะ
9: แปลว่าอีกทฤษฎีที่ให้เหมือนเปิดประตูไป

0: คือคนฆ่าเจ๊ในห้องว่ะ
1: ไม่ใช่แหละ
2: แป๊บนึงนะ
3: ไม่ใช่เป็นฝรั่งค่ะคน
0: นี้อ๋อคนที่ตายเป็นฝรั่ง
2: ไม่ใช่ฝรั่งเป็นคน
3: เรียกผู้หญิงขึ้นมา
0: อ๋อเป็นคนเรียกผู้หญิงขึ้นมาฝรั่งเป็นคนฆ่า
2: ถูกต้อง
0: ต้องไหมฝรั่งเป็นคนฆ่าก็คือผู้หญิงก็คือเขาทำงานถูกต้องมาก
2: ใช
0: ่แล้วก็ฝรั่งเป็นคนฆ่าเขาถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่
1: เออแต่คุณตาเล่าดีอ่ะแล้วเจอผีบ่อยไหมคะ
3: ไม่ติดคุณจะมาเป็นแบบเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเจออีกทริปนึงที่ภูเก็ตแต่ว่านั้นก็เป็นเสียงเหมือนกัน
1: ครั้งหน้าได้ไหม
2: เออ
0: ตามไปหลังมาเล่าให้ฟังอีกนะ
1: เออเล่าสนุกอ่ะ
2: อันนี้ขนาดไม่มีแบบตัวให้เห็นเลยนะแต่มันแบบมันเล้าใจดีอ่ะ
1: เพราะเขามีเอฟเฟกต์ส่วนตัว
2: เออมีเอฟเฟกต์ตกใจเลยเมื่อกี
1: ้ขอบคุณนะคะคุณตาล
3: แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะจะบอกก่อนดีไหมว่าเออที่ยินเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยเราเอากรี๊ดเลยดีกว่า
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ขอบคุณนะคะ
0: ตาลขอบคุณมากมาก
2: ขอบคุณแม่ครับพี่ตาลครับ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามีคุณมิ้นท์หัตถานะคะ
0: เป็
1: น
0: เชิญคุณมิ้นท์หัตถาเข้ามาถ่ายรูปก่อน
1: ได้เลยเดี๋ยวระหว่างพักเบรกเราถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าอังคารคลุมโปงค่ะ
2: ครับผม
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นและพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาสักครู่มาติดตามค่ะ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า 90% คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่โรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า90%คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งได้รับ

0: หมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณพระราชประเพณีมีรูปแบบถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดเมื่อจัดทำแบบร่างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จจะได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปยศวัตรพงประพาสเลยนะครับ
1: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นชัดชาติดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมรับรองสก.ครบ50เขตขณะเดียวกันรับรองปรเมศนายกเมืองพัทยาสมัย2คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา17แห่งพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งรวม50คนทั้งนี้ประกาศรับรองให้นายปรเมศงามพิเชษชนะการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเป็นสมัยที่2และรับรองสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขต24คนจากการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอันหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งทราบต่อไปส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งหรือสายด่วน1444ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่หลังการประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนล่าสุดที่ประชุมมีมติลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลลงลิตรละ2.56 บาทและกลุ่มเบนซินทุกชนิดลิตรละ2.51 บาทมีผลพรุ่งนี้ตี 5
3: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
1: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
6: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
7: กลับมากับอังคารคลุมโปงนะคะยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้1ชั่วโมงเต็มๆต้อนรับ1ในเรียกว่าเป็นนางฟ้าแห่งวงการนักเล่าเรื่องผีแล้วกันเพราะว่าเป็นคนสวยด้วยนะคะคุณมิ้นท์ ถาสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับพี่มิ้นท์ครับสวัสดีครับผม
7: เมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ว่าโหไม่เจอกันเป็นปีเลยหลังจากที่มาเล่าในอังคารคลุมโปงไปทั้งเรื่องกะเลียวกะล
8: อ
7: แล้วก็จริงๆเรื่องวิญญาณอาฆาตมีคนไปฟังย้อนหลัง
8: แบบ
7: ครึ่งล้านเลยนะใช
9: ่
8: คือตอนแรก
9: อ
8: ่
9: ะ
8: ผมนึกว่าแบบประมาณ 3-4 เดือนที่ไม่ได้เจอพี่มิ้นท์เนี่ยแล้วผมก็แบบบอกกับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ฟังไปประมาณสักช่วงต้นของตอน DJ Paris อ่ะว่าไม่ได้เจอน่าจะประมาณครึ่งปีเองมั้งอะไรอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาคือครั้งที่เราที่มาคือเดือน7เหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ก็เดือน7
7: anniversary พอดี
8: ครับผม
7: ซึ่งหลายคนที่เป็นแฟนๆคุณมิ้นก็อาจจะสงสัยว่าทำไมช่วงนี้คุณมิ้นหายหน้าหายตาไปจากการเล่าช่วยแถลงหน่อยได้ไหมคะ
10: ก็คือไปทำธุรกิจเพิ่มก็รีโนเวทห้องเช่าค่ะแล้วก็ตอนนี้คือทำปุ๊บเต็มปั๊บทำปุ๊บเต็มปั๊บก็เลยหยุดการเล่าไปเลยค่ะช่วงนี
8: ้งานเยอะ
10: งานเยอะค่ะ
7: เขาเป็นเศรษฐีสมุทรสาครนะ
8: พี่มิ้นฝากตัวด้วยนะ
10: สาธุค่ะ
7: พื้นที่ครึ่งจังหวัดนี้เป็นของคุณมิ้นหมดแล้วฉันก็เวอร์เกินก็เลยไปโฟกัสธุรกิจ
10: ใช
7: ่แต่ว่าวันนี้ก็กลับมาเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าคุณมิ้นเนี่ยก็จะมีคนข้างกายหนึ่งคนที่เขาเจอผีบ่อยก็คือน้องไม
10: ล์มาค่ะ
7: อันโด่งดังจากครั้งที่แล้วเหมือนกัน
8: ครับผม
7: วันนี้มีเรื่องแรกที่จะเล่าให้เราฟังชื่อเรื่องว่าเพื่อนจากโซเชียลอันนี้เป็นเรื่องของใครคะ
10: เรื่องของน้องไมล์เหมือนกันค่ะ
7: พร้อมไหมคุณมิ้น
10: พร้อมเลยค่ะ
7: มาเรื่องราวเป็นยังไงคะ
10: ค่ะก็คือเรื่องก็คือย้อนกลับไปน่าจะประมาณปี57ค่ะตอนนั้นจะมีแอปนึงเป็นแอปหาคู่ที่ดังมากๆเป็นรูปพึก
8: สีเหลืองสีเหลือง
10: สีเหลืองสีเหลือง
8: ก
10: ็คือดังมากๆเลยแล้วก็น้องไมล์เขาก็เล่นอยู่เหมือนก็คุยหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเข้าในกลุ่มนึงเป็นกลุ่มแบบว่าเหมือนคุยเล่นกันคุยหาเพื่อนคุยแบบว่าทอล์กแบบจอยๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอน้องคนนึงให้นามสมมุติว่าน้องแนท
7: ค่ะ
10: ค่ะเขาก็แบบชอบคุยเล่นด้วยว่าเออเนี่ยน้องทำอะไรมาน้องเป็นคนยังไงคือน้องมีเพศน้องเป็นเพศที่3น้องเป็นทอมค่ะแล้วก็น้องก็จะชอบมาเหมือนระบายในกลุ่มว่าเออเนี่ยจะพยายามทำไงให้ที่บ้านยอมรับเขาก็บ่นในกลุ่มจนเหมือนคุยไปคุยมาเขาก็เลือกที่จะคุยกับน้องหมายเพราะรู้สึกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุยไปคุยมาเขาก็ทักไลน์ส่วนตัวมาก็บอกว่าเออพี่ไม้หนูจะทำยังไงดีให้พ่อหนูยอมรับน้องแนทเป็นคนใต
7: ้
10: ค่ะแล้วคนใต้น่าจะ10กว่าปีก่อนเขาจะอาจยังแอนตี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เป็นผู้หญิงอยากให้แต่งงานพ่อมีความฝันแบบนั้นก็บอกว่าน้องก็บอกว่าเออเนี่ยแต่หนูอะเรียนเกรดเฉลี่ยได้ 3.5 ขึ้นเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยคือเก่งมากๆเลยแต่ว่าพ่อก็ยังไม่ยอมรับจนผ่านไปเรื่องราวก็ผ่านไปเรื่อยๆค่ะจนอยู่วันนึงเขาก็โทรมาเล่าให้น้องไอฟังว่าเออเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะจากแอปเนี้ยแหละแล้วก็เขาอ่ะกำลังคุยกับแฟนอยู่ว่าเขาจะไปอยู่กับแฟนแต่ช่วงนั้นน่ะน้องแนทน่าจะอายุประมาณ14ค่ะกำลังเรียนอยู่ม.3แต่ยังไม่จบ
7: เด็กมาก
10: มากมากค่ะแต่แฟนเขาน่าจะประมาณ20อายุประมาณ20ห่างกันประมาณ5ปีก็คุยไปคุยมาเรื่องราวก็หายไปอีกสักพักหนึ่งระยะเวลาประมาณเกือบเดือนน้องก็ทักมาว่าพี่ไมล์หนีออกจากบ้านนะ
7: เอา
10: ไปอยู่กับแฟนขึ้นมาอยู่ภาคกลางจากภาคใต้ขึ้นมาอยู่ภาคกลางมาอยู่กับแฟน
8: ครับ
10: เขาก็น้องไมล์ก็เลยถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนีมาพ่อไม่ว่าหรอก็บอกว่าเหมือนทะเลาะกันมีปากเสียงกันพ่อไม่อยากให้มีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็ พ่อก็ไม่ยอมรับในตัวเขาเขาทนไม่ได้เขาเลยไม่เรียนตัดสินใจออกเลยหนีออกมาเลยแล้วก็ตอนเนี้ยกำลังทำงานอยู่ในมินิมาร์ทที่หนึ่งในภาคกลางนี่แหละแฟนเขาเป็นคนฝากจริงๆอายุยังไม่ถึงค่ะ14มันยังไม่ถึงอายุเนาะเขาก็บอกว่าพอเขาไปทำงานเขาบอกว่าตอนนี้เขาแบบชีวิตดีมากเลย เงินทุกบาททุกสตางค์ให้แฟนเก็บแฟนให้ตังค์ใช้ด้วยอะไรด้วยเสร็จแล้วเหมือนสักพักเวลาหนึ่งอะค่ะเขาก็หายไปก็ทักมาบอกคือคอยทักมาบอกเรื่อยๆแต่ระยะเวลาคือห่างเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูอะมีปัญหาคือหนูไปรู้ว่าแฟนหนูอะเคยมีแฟนเก่าแฟนเก่าเป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาเล่ามาให้ฟังคือแฟนเก่าเป็นคนไม่ชอบทอม
9: เป็น
10: ผู้ชายถูกต้องค่ะไม่ชอบทอมเลยแล้วก็หายไปอีกระยะเวลาหนึ่งก็อยู่ดีๆวันนั้นเมสเซจมาบอกน้องไม้ว่าพี่หนูกลัวทำไงดี
9: กลัวอะไร
10: ตอนนี้หนูอยู่ในห้องน้ำในผับแต่ไม่บอกพิกัด นะคะบอกว่าอยู่ห้องน้ำในผับเขากำลังจะลุมกระทืบหนูแล้วก็หายไปค่ะน้องไม้ก็พยายามติดต่อกลับไปน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งน้องไม้พอน้องไม้ติดต่อได้เขาก็โทรมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องในวันนั้นก็คือเหมือนไปเที่ยวผับกันเขาก็มีเส้นสายเนาะก็พาเข้าผับได้อะไรได้ก็ดื่มกันสังสรรค์กันพอดีไปเจอแฟนเก่าที่เป็นผู้ชาย มาเที่ยวด้วยแล้วก็แบบมาจ้าเอกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจ้าเอกันผู้ชายก็หมิ่นเหมือนก็คงมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาค่ะแต่น้องแนทก็เลยบอกว่ากลับดีกว่าไหมก็เลยเดินห้องน้ำพอเดินห้องน้ำผู้ชายรอหน้าห้องน้ำเลยค่ะ
8: โอ้คือจะเอาให้ได้อะ
10: จะเอาให้ได้เลยก็คือพอวันนั้นที่เห็นก็คือเขาถ่ายรูปมาหน้าอกช้ำมือแขนขาช้ำหมดเลย
9: คือโดนทำร้ายแล้วหรอในที่สุด
10: ถูกต้องค่ะก็คือแอบในห้องน้ำแต่ว่าก็คงไปไหนไม่ได้ก็ต้องออกมาอยู่ดีแล้วก็เขาบอกว่าหน้าตาก็ปูดหมดเลยมีรอยเลือดรอยอะไรปากแตกก็เลยถามน้องไม้ก็เลยถามว่าแล้วไปหาหมอหรือยังเป็นอะไรมากไหมข้างในบอกช้ำไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์น้องไม้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีตังค์เดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้ไปหาหมอเถอะสงสารอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรขอบคุณพี่มากนะแล้วก็หายไปค่ะระยะเวลาได้ประมาณเกือบ1เดือนทักมาอีกระหว่างนั้นบอกว่าพี่หนูอาจจะแบบไม่ได้คุยกับพี่บ่อยนะเพราะแฟนหนูขี้หึงมากไม่ให้คุยกับใครเลยน้องไม้ก็บอกโอเคแต่ต้องดูแลตัวเองนะแต่บอกตรงๆว่าอยากให้เปลี่ยนใจอยากให้กลับไปเรียนต่อให้จบอย่างน้อยก็คือม.3เราจะไปเริ่มทางไหนต่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็คือขอให้ม.3เขาก็บอกหนูเลือกทางแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หายไประยะเวลาผ่านมาได้ประมาณเกือบ1เดือนประมาณ10กว่าวันเขาก็ทักมาว่าพี่หนูกลัวอีกครั้งนึงหนูแอบอยู่หลังมินิมาร์ทในป่ากกพวกมันมีปืน
8: โอ้
10: ค่ะน้องไม้ตอนนั้นน้องไม้คือใจไม่ดีแล้วเขาบอกว่าส่งพิกัดให้พี่เดี๋ยวพี่จะโทรแจ้งตำรวจให้แล้วก็ขอเบอร์ที่บ้านคือพยายามส่งข้อความหาว่าขอเบอร์ที่บ้านได้ไหมอยู่ที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกพ่อแม่ให้อะไรเงี้ยถ้าโทรไม่ได้รออยู่ตรงนั้นแต่ส่งพิกัดให้พี่น้องก็หายไปค่ะตอนนั้นคือใจไม่ดีเลยพยายามโทรติดต่อไงก็โทรไม่ได้ระยะเวลาผ่านไปหลังจากนั้นได้ประมาณ4วันจำได้ว่าเวลาที่น้องทักมาน่าจะประมาณเที่ยงคืนค่ะประมาณเที่ยงคืนแล้วน้องไม้กำลังจะนอนเขาก็เหมือนพิมพ์ข้อความมาว่าพี่หนูได้กลับบ้านแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงหนูน
9: ะ
10: ต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหนูแล้วอะไรเงี้ยหนูได้กลับบ้านแล้วประมาณนี้น้องไม้ก็พิมพ์กลับไปว่าแล้ววันนั้นน่ะหนีได้ยังไงเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยเมสเซจก็เหมือนส่งไปแล้วส่งไม่ไปก็เลยโทรกลับไปโทรเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่รับเป็นแบบไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกน้องไม้ก็ใจคอไม่ดีว่าทำหรืออันนี้คิดเอาเองค่ะว่าหรือเขาโดนจับตัวไปจริงๆแล้วอาจจะโดนจับตัวไปหรือเปล่าแล้วก็ให้ส่งบอกทุกคนแบบนี้เพื่อให้ไม่มีคนเป็นห่วงน้องไม้ก็คิดไปต่างๆนานาระหว่างนั้นเหมือนน่าจะวันรุ่งขึ้นค่ะที่พยายามโทรหาติดต่อน้องแนนก็โทรทั้งคืนจนวันรุ่งขึ้นเช้ามาประมาณ8โมงเช้าเบอร์น้องแนนโทรกลับมา แล้วน้องมายก็เลยรับเลยบอกว่าเป็นยังไงบ้างกลับบ้านมาได้ยังไงแล้วก็บอกรายละเอียดซิแล้วใครช่วยโทรบอกพ่อไหมตำรวจคนไหนอะไรเงี้ยก็ใส่ใส่ใส่ใส่คำหมดเลยตอนนั้นน้องแนทก็เสียงที่พูดกลับมาค่ะเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็พูดถามน้องมายว่าคุณเป็นใครน้องมายก็เลยตอบว่าแล้วคุณเป็นใครมาใช้เบอร์น้องแนทได้ไงต่อรู้ไหมว่าเจ้าของเบอร์เนี่ยเขากำลังอยู่ในอันตรายนะแล้วก็คุณรู้ไหมแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นคนช่วยหรอหรือคุณเป็นคนที่ทำร้ายเขาก็เงียบไปแล้วบอกว่ารู้จักน้องแนทได้ไงน้องไม้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเกิดจากแอปเป็นรุ่นพี่ที่คุยกันในแอปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพี่ที่ให้คำปรึกษามาตลอดเขาก็เลยบอกว่าน้องแนทตายแล้วตายไปเมื่อ 3-4 วันที่แล้วแล้วน้องไม้ก็บอกไม่เชื่อเพราะมีเมสเซจส่งมาเมื่อคืนเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยน้องไม้ก็เลยแคปเมสเซจนั้นอะส่งกลับไปในไลน์ของน้องแนทเหมือนเดิมเขาบอกว่าเดี๋ยวคุยต่อในไลน์ก็แคปไปส่งเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได
9: ้
10: ผมเป็นพี่ชายของแนทผมเป็นคนไปรับศพแนทจากจังหวัดชลบุรีลงมาที่บ้านเกิดเมื่อ3วันที่แล้วน้องไม้บอกไม่เชื่อโกหกหรือเปล่าเขาก็เลยส่งรูปที่อยู่ในโรงค่ะคือโดนยิงกลางกระบะแล้วก็แบบหน้าอกคือมีรอยกระสุนเลย
9: ก็คือวันนั้นในป่ากกนั่นแหละที่โดนยิง
10: ค่ะแล้วน้องไม้ก็เลยถามรายละเอียดอะค่ะก็ป้าในบริเวณที่ขายของอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเขาบอกว่าเห็นคน
1: อ
10: ะวิ่งไปแอบในป่ากกแต่หายไปนานมากเพราะว่ามีผู้ชายสองคนอะเหมือนวิ่งหาแล้วเขาก็เห็นผู้ชายหายไปแล้วน่าจะช่วงกำลังโพเพค่ะประมาณ1ทุ่มได้เด็กคนนั้นเดินออกมาเขาเห็นกับตาเลยว่าเด็กคนนั้นเดินออกมาแต่มันมีไฟจากปืนที่ไหนไม่รู้อ่ะปั้งปั้งแล้วน้องก็นอนคาตรงนั้นเลยแล้วก็พี่ชายเขาเล่าให้ฟังว่าคือเขาอ่ะพยายามหาฆาตกรเขาหาไม่ได้ตรงนั้นไม่มีใครบอกเขาเลยว่าใครเป็นคนยิงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าม ันชุลมุนด้วยแล้วก็ตรงปากกกด้วยมันสมัยนั้นยังไม่มีแบบอะไรที่ชัดเจนเขาก็เลยใช้วิธีการเอาโทรศัพท์ใส่ลงไปที่โรงน้องแนทแล้วก็บอกว่าช่วยพี่หาฆาตกรหน่อยแล้วอยู่ดีๆน้องไมล์มาทักมาเขาเลยนึกว่าน้องไมล์เป็นแฟนน้องแนทที่เป็นคนหลอกไป อะไรแบบนี้แล้วก็คือเหมือนเรื่องราวสรุปอะค่ะเขาก็ขอรูปขอรายละเอียดว่าแฟนน้องแนทหน้าตาเป็นไงน้องไม้พอรู้ไหมน้องไม้ก็ส่งรายละเอียดคร่าวๆให้ดูเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวได้เรื่องไงเขาโทรกลับมาหายไปประมาณ1เดือนค่ะพี่ชายโทรกลับมาบอกว่าเนี่ยจับได้แล้วแล้วเขาก็ยอมสารภาพว่าเขากับแฟนผู้หญิงคนนี้ยังไม่เลิกกันแค่เหมือนแบบทะเลาะกันแล้วแฟนผู้หญิงอ่ะไปคบน้องแนทเพื่อประชดเขาเขาเลยไม่พอใจใช่แล้วเขาพอเหมือนเขาตามไปเจออ่ะเขาก็เลยยิงเลย
8: โอ้โหข้าสงสารแนทมากเลยอ่ะ
10: มาก
9: แต่จริงๆมายเองก็ในจังหวะที่เรื่องมันยังไม่คลี่คลายก็เสี่ยงเหมือนกันนะหมายถึงว่าตัวน้องมายก็ต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นเป้าด้วยอ่ะ
10: ใช่ค่ะแต่น้องไม้ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นคือไม่รู้เลยแต่แนทเคยส่งรูปให
9: ้เขาถึงห้ามไม่ให้แนทคุยกับไม้เพราะว่าหึง
10: ใช
9: ่
8: โอ้โหตายแล้ว
9: โ
8: อ้แต่อย่างน้อยก็ยังได้เห็นข้อความนั้นนะไม่นั้นอ่ะก็ไม่จับมือใครไม่ได้เลย
9: สรุปข้อความนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่ง
10: ใช่แล้วพี่ชายเขาอ่ะเปิดในเครื่องไม่มีข้อความนี้ในเครื่องโทรศัพท
9: ์แต่ฝั่งน้องไมค์แคปได
10: ้ใช่แต่ว่ารูปเนี้ยมันหายไปนานมากๆมินก็ได้เห็นเพราะว่าวันนั้นมินอยู่ในเหตุการณ
8: ์
10: ที่แบบมันเด้งขึ้นมาตึ้งๆๆตอนเที่ยงคืนก็เลยถามว่ามืดขนาดนี้ใครทักมาน้องไมค์ก็เลยบอกเออเนี่ยเจ้ดูซิเนี่ยเขาทักมาน้องบอกกลับบ้านแล้วแต่ยังไม่รู้รายละเอียดยังไงพยายามติดต่ออยู
8: ่
10: คือได้เห็นกับตาเลยว่ามีข้อความนั้นจริงๆแต่ฝั่งพี่ชายเขาแคปหน้าจอของเขาอ่ะคือไม่มีเลย
9: แล้วเขาก็เหมือนเอาโทรศัพท์ใส่ไปในโรงด้วยซ้ำ
10: ใช่ค่ะ
8: แปลกมากเลยนะ
9: ก็เป็นปริศนาให้คิดกันต่อ
8: แต่สุดท้ายก็ทำให้จับคนร้ายได้
10: ใช่ค
9: ่
10: ะ
9: อ่ะนี่แค่เรื่องแรกเท่านั้นเป็นการต้อนรับเป็นการคัมแบ็กของคุณมิ้นท์หัตถาเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงให้คุณมิ้นท์พักดื่มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวยังมีเรื่องที่เราโปรโมทไปคือเสียงเรียกหน้าประตูเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
8: ครับ
11: อันคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงปลาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
14: พาช่างภาพพาไปมู
15: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
16: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
17: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
18: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
19: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนวัยกลางคนโดยแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs Dบีบายซี
20: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
21: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
22: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
23: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
20: วันพุธ
21: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
24: แชร์ข่าวเช้า First Class
20: วันพฤหัสและวันศุกร์
21: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
24: แชร์ข่าวเช้า
25: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
16: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
26: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อันคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
27: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
9: กลับมาลุยกันต่อนะคะอังคารคุมโปงหน่อยว่าก่อนจะไปฟังเรื่องกับคุณมิ้น
8: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะฮะสำหรับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวนะครับและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะครับขอบคุณครับ
9: ขอบคุณค่ะท่าน
8: โอ้โหไหว้สวยซะด้วย
9: เ
8: นี่ย
9: ต้องไหว้สวยหน่อยว่าเอ๊ะทำไมพีอาร์ยาวๆอาทิตย์นี้ไม่มีแล้วเนาะกลับมาที่คุณมิ้นเสียงเรียกหน้าประตูเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวจากกิจการใหม
10: ่ถูกต้องค่ะก็คือเรื่องนี้ค่ะย้อนไป10กว่าปีเหมือนกัน
9: ค่ะ
10: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นช่วงๆใกล้ๆกับเรื่องที่เกิดเรื่องเมื่อกี้ค่ะช่วงนั้นยังไม่มีคนเช่าที่อยู่ในกิจการค่
9: ะ
10: ก็มีบ้างแต่น้อยมากๆแล้วก็ด้วยความที่โรงงานก็ยังไม่ค่อยมาเปิดใน10กว่าปีที่แล้วยังไม่ค่อยบูมค่ะที่ก็ยังไม่ค่อยมีโรงงานมีแค่บางแห่งไกลๆกันแล้วก็ค่อนข้างเป็นป่ากกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทุ่งหน่อยที่ตรงเนี้ยค่ะเป็นที่ประมาณ4ไร่บ้านมิ้นจะอยู่เป็นเหมือนบ้าน2ชั้นแล้วก็หน้าบ้านจะเป็นยาวๆสร้างเหมือนสมัยก่อนนะคะเนาะวันนั้นพอดีให้ช่างไปทำท่อน้ำด้วยความที่มันเย็นมากๆแล้วน้องไม้ก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่กลับบ้านดีกว่าไม่กลับมาที่กรุงเทพดีกว่านอนอยู่ที่นั่นดีกว่าก็เลยบอกมาม้าชวนกันว่าเดี๋ยวนอนอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูช่างต่อก็ ด้วยความที่เรายังไม่มีครัวไม่มีครัวค่ะมีแค่ห้องนอนมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะขี่มอไซค์ไปตลาดนัดเพื่อไปซื้อกับข้าวมาทานพอไปถึงหน้าปากซอยปุ๊บหน้าปากซอยกับในที่อะค่ะจะห่างกันประมาณ500เมตรก็ขี่มอไซค์ออกไปหน้าปากซอยแต่ว่าตลาดก็ต้องไปอีก500เมตรด้วยความที่มันไกลแล้วรถตรงนั้นนะคะสมัยก่อนจะเป็น10ล้อเยอะมากมากน้องไมค์ก็เลยบอกว่างั้นจอดไว้ฝั่งนี้แล้วเราข้ามถนนกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปตลาดเพราะมันอยู่ตรงข้ามน้องไมค์ก็คุยกันกับมาม่าระหว่างข้ามถนนนะคะมาม่าก็บอกอุ๊ยพรุ่งนี้วันพระนี่นาไมค์ตักบาตรกันไหมตรงริมถนนเนี่ยมีพระเดินบิณฑบาตน้องไมค์บอกเออได้สิเนี่ยเดี๋ยวเราไปตลาดแล้วก็ไปซื้อของพอข้ามไปปุ๊บอะไรเราซื้อของเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มอะค่ะก็ทำกับข้าวกันแล้วก็กินกับข้าวกันแกะทานกันแล้วก็เตรียมของไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปตักบาตรกันกับมาม่าก็ขึ้นนอนอาบน้ำเสร็จขึ้นนอนน่าจะดึกประมาณนึงแล้วค่ะประมาณน่าจะ4ทุ่มได้น้องไมค์ก็หลับไประยะเวลานึงน้องไมค์บอกว่าในฝันว่าตัวเองอะยืนอยู่บนชั้น2ของห้องแล้วก็มองลงมาเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอะยืนอยู่หน้ารั้วเป็นผู้หญิงหัวกระเซาะกระเซิงแต่งตัวมอมแมมแบบเปิดโคนเปิดอะไรแล้วก็เหมือนก้มหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็พูดว่าขอเข้าไปหน่อยน้องไมค์ก็บอกว่าเป็นใครไม่ให้จะไปไหนเขาก็ไม่ตอบเขาก็ก้มอีกแล้วบอกกูขอเข้าไปหน่อยน้องไมค์บอกไม่ได้ไม่ให้เข้าเหมือนแค่ระยะเวลานึงอะค่ะเขาเหมือนโมโหเขาก็เริ่มกระทืบเท้าตึงตึงแล้วเขาก็เหมือนลอยเข้ามาค่ะมาอยู่หน้าประตูที่เป็นแบบเขาอยู่ชั้น2แล้วตรงนี้เป็นหน้าประตูเขาก็ยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแบบจ้องกับน้องมาอย่างนี้เลยแล้วก็พูดว่ากูบอกว่ากูขอเข้าไปหน่อย
0: โมโหแล้ว
10: โมโหแล้วแบบน้องมาบอกว่าตอนนั้นเห็นหน้าเขาชัดมากคือตาเขาแดงมากๆแล้วก็หน้าคือมอมแมมไปหมดเลยหัวกระเซาะกระเซิงแล้วก็ตัวเลอะเทอะหมดเลยมีรอยเหมือนรอยเลือดรอยอะไรน้องไมค์คิดในใจว่าผีแน่ๆยังไงก็ผีไม่มีอะไรแหละแล้วก็เหมือนในฝันอะคือกลัวมากพอเขาจ้องมาที่น้องไมค์ตอนนั้นก็รู้สึกแบบเหมือนจะดิ้นแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนสะดุ้งตื่นอะมาได้ยินเสียงหมาหอนหน้าบ้านคือห้องเช่าอะค่ะก็มีคนเอาหมามาเลี้ยงเอาอะไรมาเลี้ยงที่ด้วยความเป็นสีไล่หมามันก็ค่อยๆวิ่งไล่มาแล้วแต่หมาเลือกที่จะมาหอนหน้าห้องเราหน้าหลัวเราหอนส่งเสียงเข้ามาหอนแค่ระยะเวลาสั้นๆที่หมาหอนนะคะก็มีเสียงหนึ่งลอยมาด้วยว่าไม
0: ่ oh.
10: ตามเสียงหมาหอนมาเลย
0: ลากยาวอย่างนี้เลย
10: อย่างนี้เลยค่ะ
0: ครับ
10: น้องมาในใจน้องมาก็แบบใจเริ่มสั่นละเพราะเพิ่งฝันไม่ดีมาเหมือนเห็นผีในฝันมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามเอียงหันไปมองหน้าหมาที่นอนอยู่ข้างกันหมาก็หลับตาแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยน้องไมค์ก็มาม่าหลับนี่นะแล้วใครเรียกก็พยายามเอียงหูฟังอีกทีนึงก็มีเสียงแบบไมค์ยาวๆเหมือนเดิมตอนนั้นน้องไมค์กลัวมากคือกลัวจนแบบไม่รู้จะทำไงหมาก็ยังคงหอนอยู่อย่างนั้นจนตัวเองแบบกลัวจนหลับไปเหมือนรู้ตัวอีกทีคือเช้าแล้วประมาณ 5:00 น.ม่าเรียกตื่นไปตักบาตรน้องไมค์ก็ลงมาอาบน้ำแต่งตัวเตรียมของขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพอถึงกำลังจะถึงริมถนนนะคะก็สะกิดมาม่าแล้วบอกว่าม้าเมื่อคืนหนูได้ยินเสียงมาม่าตบกลับมาเลยว่าไม่มาม่าก็ได้ยิน
0: เอ้าแม่ก็ได้ยิน
10: ค่ะก็คือมาม่าบอกว่าตอนแรกอ่ะหมาหอนตั้งแต่หน้าทางเข้าที
0: ่ครับ
10: หอนไล่มาเรื่อยๆแล้วเสียงคำว่าไม่เนี่ยหอนไล่มาตามหมาหอนเรื่อยๆจนดังที่สุดคืออยู่ตรงหน้าบ้านมาม่าได้ยินทั้งหมด4ครั้ง
0: โ
9: อ้แต่น้องไม้ได้ยิน2ครั้ง
10: 2ครั้ง
9: แล้วหลับไป
10: ใช่แล้วเรื่องเนี้ยก็เป็นคือเรื่องเล่าเขาก็ใส่บาตรอะไรปกติเขาก็คิดว่าสงสัยมาขอส่วนบุญเพราะเราจะใส่บาตรแล้วก็กำลังจะข้ามถนนแล้วพูดกับน้องไม้มาม่าเป็นคนพูดกับน้องไม้เองว่าไม่เดี๋ยวไปตักบาตรกันคงจะวิญญาณแถวนั้นอ่ะคงจะจำชื่ออ
0: ่
10: ะแล้วก็เลยกลับมาเล่าให้มินฟังมินก็เลยตอบกลับไปว่าหรือเป็นวิญญาณคนนั้นจำได้ไหมใช่ค่ะในฝันก็เลยเล่าย้อนกลับไปค่ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนที่มินประมาณ 7-8 ขวบ มีครั้งหนึ่งมินนอนอยู่บ้านนั้นแหละแล้วป้าป๋าขี่มอเตอร์ไซค์เช้ามืดเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ6โมงเช้าซื้อปลาล่องโกะซื้อโจ๊กอะไรมาให้แล้วก็บอกว่าอุ้ยกว่าจะเข้ามาในที่ได้เนี่ยหูแบบรถติดมากเลยปอเต็กตึงเต็มเลยเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าปอเต็กตึงกำลังเก็บศพมีผู้หญิงคนนึงกำลังจะข้ามไปใส่บาตรแต่โดน10ล้อทับหัวตายคาที่ตรงนั้นเลยค่ะของที่ใส่บาตรคือกระจัดกระจายหมดเลยน้องไม้เลยว่าจริงหรอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหรอเพราะตอนนั้นน้องไม้อาจจะคงจะเล่นอยู่หรืออะไรไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้น้องไม้ฟังว่าจำเรื่องนี้ได้ไหมน้องไม้บอกว่าเออหรือว่ามันลิงก์กันเพราะตรงนั้นน่ะไม่เคยมีเหตุการณ์เลยค่ะมีแค่เหตุการณ์นั้นเรื่องมีอยู่ประมาณน
0: ี้เอ้ยมันอาจจะลิงก์กันก็ได้นะเรื่องเนี้ยแล้วมาได้ยินว่าพอดีกันเลยว่าจะไปข้ามไปตักจังหวะข้ามถนนเพื่อจะไปตักบาตรเหมือนกันเป๊ะเลย
9: แต่หมายถึงว่าที่ตรงนั้นที่เป็นบ้านเราอ่ะมันคือเป็นอะไรมาก่อนอ่ะคุณเมย์เป็นป่าเลยเหรอ
0: มีเรื่อง
10: ที่ตรงนั้นจริงๆเป็นทุ่งเป็นเหมือนทุ่งนาแล้วเขาก็ถมที่อาม่าถมที่แล้วก็ทำห้องเช่าสมัยก่อนทำโรงทูบค่ะใช่ที่บ้านทำโรงทูบ
0: อ๋อโรงทูบ
10: ใช่ทำโรงทูบ
9: ก็เลยสงสัย
10: เยาวราช
9: ก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมเขาถึงอยากจะเข้ามาในบ้านให้ได้หมายถึงว่าถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุนะตรงถนนนั้น
10: เขาน่าจะตามคำพูดว่าเขาคงอยากได้บุญนะคะเขาก็อยากไปตักบาตรเหมือนกันแต่ว่าเขาตายก่อน
0: แล้วเขาได้ยินชื่อคำว่าไม้จำคำนี้แม่นอยู่
10: ใช่จำคำนี
0: ้แล้วไม่รู้จะสื่อสารยังไงคำเนี้ยทำให้แม่ม้ากับพี่ไม้เนี่ยรู้แน่นอนว่าคือฉันนะ
10: แน่แล้ว
0: เออโ
9: อ
0: ้ตาย
9: ไม้รับจบเหมือนกันนะทุกอย่างเลยเนาะต้องเป็นไม้ดัน
0: ไม่แล้ววันนั้นพี่มิ้นอยู่ในเหตุการณ์
10: ไม่อยู่ค่ะอยู่ในกรุงเทพอยู่บ้านอีกหลังนึงแล้วเขาอะคือเขากลับดูช่างอะไรเสร็จเขากลับมาแล้วเขาเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยมันเจอแบบเมื่อคืนเลยอะไรเงี้ย
9: แต่หมายถึงว่าหลังจากครั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ
10: ไม่มีเลยค่ะก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อีกเลย
9: หล่อแล้วตอนไปใส่บาตรตอนเช้าแบบคุณหมาม้ากับน้องไม้ได้แบบเหมือนแผ
10: ่ให
9: ้เขาด้วยใช่ไหม
10: ใช่ค่ะก็เลยแบบพูดพร้อมกันว่าเออให้ผู้หญิงคนเมื่อคืน
9: เออ
0: เพราะเขาก็คงจะมาขอส่วนบุญเหมือนกันแล้วก็อุทิศไปให
9: ้ฮะนี่ก็คือเสียงเรียกหน้าประตูนั่นเองเออถ้าเป็นเราแล้วมีคนมาเรียกชื่อเราแบบพร้อมเสียงมาหอนไล่มายาวๆเรา
10: ใช่ที่สี่ไล่อะค่ะค่อยๆไล่จากหน้าปาก
0: แล้วมันหนียังไงอ่ะผมไม่รู้จะทำอะไรเลย
9: เออเขาก็มีกิมมิกนะในการหลอกอ่ะเนาะ
0: มันคงจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเดินตามน้องหมามาด้วยแหละ
10: ใช่ใช่ค่ะ
0: เดินตามน้องหมามา
9: ค่ะอยากกรี๊ดสักหนึ่งไหมมีคนมาจะมีเสียงกรี๊ดไหมมีคนเรียกร้อง
0: ขอร้องเลยดีกว่าเราไม่มีเสียงกรี๊ดในเรื่อง
9: มีไหมคุณมิ้น
0: ไม่มี
9: เนาะ
0: เสียงเรียกพี่ไม
9: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่ออีกสักหนึ่งเรื่องดีกว่าไหนคุณมิ้นมาแล้วชื่อเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะคะแม่ซื้ออะไรมา
10: ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อนามก็คือเพื่อนตอนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นคือปีที่แล้วเลยคุณแม่เขาอะค่ะไปซื้อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างจาก TikTok เขาบอกว่าถ้าบูชามาแล้วจะค้าขายร่ำรวย
9: เออมันมีเยอะ
10: ค้าขายดีราบรื่นช่วงนั้นมันจะช่วงใกล้ๆปีใหม่มันเงียบอะค่ะเขาก็เลยว่างั้นลองบูชามาเผื่อจะเรียกยอดได้เขาก็สั่งมาพอสั่งมาเสร็จปุ๊บมาส่งปุ๊บแม่ก็เก็บเข้าลิ้นชักเข้าอะไรหมดเลยนามเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่แม่เช่ามาแม่ก็จะโทรมาบอกว่าเนี่ยแม่เป็นอะไรไม่รู้มือแม่ค่ะข้อมือตรงเนี้ย มีกระดูกปูดขึ้นมา
0: หรออ
9: ยู่ดีๆก็ปูดไม่เคยเป็นมาก่อน
10: ถูกต้องค่ะนามก็เลยบอกว่าแม่ทำงานหนักหรือเปล่าจับกระทะเยอะผัดกับข้าวเยอะหรือเปล่าก็เลยทำให้กระดูกมันปูดขึ้นมาลองไปหาหมอดูก่อนเอออย่าคิดมากอะไรเงี้ยเรื่องหลอนๆค่ะก็เกิดหลังจากนั้นผ่านมาได้หลังจากที่แม่ซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะวันพอดีมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ที่บ้านจะมีพี่สาวของนามอยู
9: ่
10: แล้วก็มีหลานๆอยู่ด้วยบ้านก็แบบลื่นเลงอะไรเงี้ยแต่เสาร์อาทิตย์อะหลานๆจะไปอยู่บ้านพ่อเขาแล้วก็พี่สาวของนามก็ไปอยู่เหมือนกันแม่จะอยู่บ้านคนเดียวแม่ก็ขึ้นคืออาบน้ำปกติอะค่ะขายของเสร็จเก็บของอะไรก็ขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนนอนก็คือสวดมนต์ระหว่างนั่งสวดมนต์คืนแรกก็คือได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงเหมือนหม้อหายกระมังหล่นเพราะว่าเอาคงหนูไม่คิดมากก็ล้มนอนอาทิตย์ที่สองที่หลานกลับไปเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมคือระหว่างสวดมนต์ก็ก้องแกงก้องแกงแต่คืนนั้นนะคะพอคุณแม่นอนหลับไป คุณแม่ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนยืนอยู่ในห้องแล้วนะคะแต่อยู่ตรงประตูห้องนอนแล้วก็เอียงข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดอะไรแค่เอียงข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยแต่ลักษณะผู้หญิงคนนี้คือเป็นผู้หญิงแก่ๆคล้ายๆในที่หยดอะค่ะใส่สบายใส่สิ้นเก่าๆลุยๆอะไรอย่างเงี
9: ้
10: ยแล้วตัวดูมอมแมมมอมแมมแม่เขาว่าเอ้ยฝันร้ายสงสัยดูหนังผีมั้งก่อนนอนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็หลับเขาก็คือตื่นมาทำงานปกติไม่ได้คิดเรื่องนี้ถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์คุณแม่เขาก็ขึ้นมาสวดมนต์เหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมกิจวัตรประจำวันเขาก็คือสวดมนต์และสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันไม่ว่าหลานจะอยู่หรือไม่อยู่จะมีเสียงหม้อหล่นตะหลิวหล่นหรือป้องแป้งป้องแป้งอยู่ข้างล่างแต่ทุกครั้งที่ตอนเช้าที่แม่ลงไปค่ะไม่มีหม้อหล่น
8: ปกติดี
10: ปกติคือวางยังเรียงสวยเหมือนเดิม
9: แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนสวดมนต
10: ์ใช่ช่วงสวดมนต
8: ์
10: ก็จะมีเหมือนก้องแก้งก้องแก้งเสร็จพอเหมือนหลังจากนั้นนะคะคืนนั้นเป็นคืนที่หลานก็ไม่อยู่เหมือนเดิมคุณแม่ก็สวดมนต์เหมือนเดิมก็นั่งสวดมนต์อยู่ก็มีเสียงกองแกงเขาว่าเออเหมือนเดิมก็คงหนูเหมือนเดิมไม่คิดอะไรมากแต่วันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติคือมีเสียงเรียกชื่อหนูชื่อหมูพูดอย่างนี้เขาก็รู้ว่าเนี่ยชื่อเขาก็เลยหันไปว่านึกว่าหลานเรียกเพราะหลานเขาชอบเรียกหมูอะไรเงี้ยเขาก็บอกอะไรเขาก็ตะโกนไปอะไรแต่เขาก็มานึกกลับมาอยู่ดีๆเขานั่งนึกกลับมาว่าเออหลานไปหาพ่อนี่นะ
9: แล้วใครเรียก
10: ครับเขาก็เริ่มกลัวแล้วเขาก็เลยคุมโปงนอนก็พอสวดมนต์อะไรเสร็จก็รีบคุมโปงนอนคืนนั้นนะคะสิ่งที่ผิดปกติคือยายแก่คนนั้นอะที่ฝันเห็นหลายๆคืนอยู่หน้าประตูค่ะค่อยๆเดินมา อยู่ที่ปลายเตียงแล้วสักพักยายแก่ก็หันมาแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าเหมือนเอียงข้างมาแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าเขาก็แบบวิทำไมหัวเราะแบบนี้เขาก็แบบพยายามเหมือนจะสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นมามันเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้เขาแบบพยายามจะหลับอีกเพราะยังไม่ถึงเวลาตื่นเขาค่ะเขาพยายามจะหลับอีกคราวเนี้ยเขาเหมือนโดนผีอำเขาบอกเขารู้สึกแน่นหน้าอกแน่นที่หน้าอกเขาก็พยายามเหมือนลืมตาให้ได้ตอนนั้นเขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นว่ายายแก่คนเนี้ยขึ้นมาค่อมเขาคราวนี้เขาเห็นชัดเลยว่ายายเหมือนแบบมีฟันเป็นเขี้ยวๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแลบลิ้นแล้วก็พยายามเอามือล้วงที่ปากแล้วมียายอีกคนอยู่บนหัวล็อกหัวเขาอยู่ล็อกหัวคุณแม่อยู่แบบน
8: ี
10: ้แล้วยายคนนี้อยู่ที่หน้าอกนั่งยองๆอยู่ที่หน้าอกแล้วก็ง้างปากแล้วก็เอามือล้วงอะไรไม่รู้ในปากเป็นลูกกลมๆค่ะคุณแม่บอกเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกแก้วแล้วก็ยัดลงไปในปากพยายามยัดลงไปคุณแม่ก็ดิ้น
9: หมายถึงว่าเขาล้วงไปในปากใครตอนแรก
10: ล้วงปากตัวเอง
9: ล้วงปากตัวเองเป็นลูกแก้วออกมาแล้วพยายามจะยัดใส่ปากคุณแม
10: ่ใช่คือออกมามันก็มีแบบน้ำเลือดน้ำหนองอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำลายอ่ะแล้วก็พยายามยัดปากเขาก็ดิ้นแต่สุดท้ายอ่ะเหมือนหลุดเข้าไปในปากแต่เขาคิดในใจว่ายังไงก็ต้องเอาออกเขาเลยเหมือนพยายามดันลมสุดท้ายแล้วเป่าให้มันหลุดออกมาแล้วตัวเขาก็หลุดเด้งขึ้นมาก็กรีดลั่นลงมาเขาบอกว่าอุ๊ยช่วยด้วยแต่ลูกไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลย
8: ครับ
10: เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็เลยโทรหาเพื่อนมิ้นโทรว่าเนี่ยทำยังไงดีแม่ฝันแบบนี้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เคยฝันมาทั้งหมดให้ฟังว่าเออมันเกิดแบบนี้แต่แม่คิดว่าแม่คงจะดวงตกแม่เขาคิดอย่างนี้คงจะดวงตกคงไม่มีอะไรหรอกเนี่ยแม่ไปคุยกับร้านตรงข้ามแล้วขายดีมากเลยเขาบอกเขาไปหาร่างทรงคนนึงเขาบอกว่าได้ของดีมาเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยลูกพาแม่ไปหน่อยเพื่อนมินก็บอกโอเคได้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ขับรถพาแม่ไปอยู่แถวๆชลบุรีค่ะร่างทรงอยู่แถวชลบุรีเขาพอขับรถไปก็เป็นสำนักร่างทรงปกติเลยค่ะ2ชั้นข้างบนก็มีแท่นพิธีบูชาอะไรปกติเลยเขาก็ขึ้นไปคุยกันเพื่อนมินรออยู่ข้างล่างเขาก็แบบไม่เขาไม่ค่อยแบบศรัทธาหรือสันทัดอะไรอย่างนี้เขาก็ปล่อยคุณแม่คุยแม่คุยเสร็จแม่เล่าให้เพื่อนมิ้นฟังว่าเนี่ยน้ำร่างก่อนที่แม่จะลงมาร่างทรงบอกว่าที่บ้านมีอะไรที่ไม่ดีให้เอานึกได้ไหมว่าอะไรที่เพิ่งเอาม าแล้วเขาก็บอกวิธีว่าให้เอาไปเหมือนเอาไปทิ้งเอาไปทำพิธีน้ำก็บอกแล้วอะไรล่ะแม่เอาอะไรมาเออเดี๋ยวแม่ไปนึกก่อน แล้วก็นึกไปนึกมามานึกได้ว่าอ๋อของที่เพิ่งบูชาจาก TikTok มาเขาก็เลยเอาของเนี้ยไปทำพิธีเหมือนทางศาสนาค่ะก็เอาไปวัดแล้วก็เอาแบบเขาเรียกอะไรไปทำพิธีเหมือนเขาผูกสายสินอะไรสักอย่างให้หลวงพ่อทำค่ะแล้วก็วางไปนางก็โทรมาว่าทำเสร็จแล้วควรทำยังไงโทรมาหามิ้นบอกว่าเนี่ยถ้าแม่ทำเสร็จแล้วทำยังไงเพื่อไม่ให้ผีอ่ะตามกลับบ้านมิ้นก็เลยบอกว่าความเชื่อบ้านมิ้นอ่ะคือถ้าเอาอะไรที่ไม่ดีออกจากบ้านปุ๊บกลับบ้านมาให้ไหว้เจ้าที่ติจูเอี้ยให้จุดธูปบอกว่าถ้ามีอะไรที่ไม่ดีตามหลังเรามาให้ออกไปให้หมดมิ้นก็บอกเขาแบบนี้เขาบอกเออที่บ้านมีติจูเอี้ยเดี๋ยวจะกลับไปบอกแม่ให้จุดธูปพอแม่เขาทำพิธีเสร็จปุ๊บกลับบ้านเขาปักธูปเขาบอกว่าระยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็พาไปบางสกุลเป็นบางสกุลตาย
0: ครับ
10: ตอนนี้ค่ะล่าสุดที่อัปเดตกับเขาคือเขาบอกว่าเวลาผ่านไปไม่นานก็คือกระดูกตรงนี้หายไปเอง
0: เฮ้ยหร
9: อก็ยังไม่ได้ไปหาหมอแต่มันหายไป
10: ใช่ค่ะก็ยังทำงานหนักเหมือนเดิม
0: ครับ
10: แต่สิ่งที่แปลกคือแม่ไม่ฝันเห็นยายแก่
0: ค
10: ่ะไม่มีเสียงกองแก
0: งแล
10: ้
0: ว
10: ไม่มีเสียงหนูแบบมุดกระมังอะไรแล้วแล้วก็กระดูกที่สำคัญเนี่ยคือกระดูกแม่บอกว่าปวดด้วยแล้วก็หายไปเอง
9: แล้วก็หายปวดด้วย
10: หายปวดด้วย
9: แต่ไอ้ที่บูชามาคุณมินทราบไหมมันคืออะไรมันคือข้อมือหรือมันเป็นอะไร
10: เขาบอกว่าเป็นเหมือนพระค่ะแต่มีเพิ่มอะไรมาให้ไม่รู้เหมือนแบบเป็นเล็กๆแต่แม่เขาจำไม่ได้ว่าลักษณะเป็นยังไง
9: พระคือแบบพระพุทธรูปอย่าง
10: น
9: ี้เลยหรอ
10: เป็นเหมือนพระเป็นองค์อะค่ะ
0: ค
10: ที่แบบว่าเหมือนเราใส่ห้อยคออะไรอย่างนั้นแต่เขาเหมือนแถมของมาให้อีก2อัน
9: เ
10: หมือนอารมณ์เป็นลูกกลมๆอะไรสักอย่าง
9: ก็เหมือนลูกแก้วที่ยายแก่
10: คนนั้นเป็นลูกกลมๆดำๆแถมมากับพระ
0: มันถือว่าเป็นแบบฝั่งสายมืดอะไรอย่างนี้ป่ะ
10: คิดว่าค่ะก็เลยแบบมาคุยกับน้องไม้ว่าคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงน้องไม้บอกว่าเคยรู้จักว่าเขาทำพิธีเหมือนปล่อยของไหมพวกหมอผีเขาจะต้องเหมือนปล่อยของตัวเองเพื่อของจะไม่ย้อนเข้าตัวเขาอาจจะทำอะไรใส่อย่างเงี้ยเพื่อขายถูกๆให้คนไป
0: เ
10: พื่อให้คนอื่นไปรับเคาะแทนเขาอ่ะ
0: เออจริงนะ
9: ไหนมิวลองเซอร์ซิมีอะไรแบบของขลังเป็นลูกกลมๆดำๆไห
10: ม
9: อยากรู้เลยเนี่ยว่ามันคืออะไร
0: โอ้โหแต่ว่ามันก็ทำให้เราคิดนะเวลาเราไปเอฟเอฟอะไรต้องดูดีๆนะ
10: ใช่ค่ะจริงนะ
9: เราไม่รู้เลยอ่ะว่าเขามันพาไปผ่านพิธีอะไรมาบ้างถูกป่ะเบื้องหลังอ่ะ
10: แต่เขาบอกว่าที่เช่ามาเป็นลูกใช่คล้ายๆแบบนี้ง
9: งไหม
10: คล้ายๆแบบนี้
0: โอ้
10: ใช่
0: คือลูกใหญ่เป็นโบลิ่งอย่างนี้เลยเหรอพี
10: ่คือไม่ใหญ่ค่ะแบบเขาบอกว่าแถมมากับพระพระก
0: ็
10: แบบเล็กๆแล้วลูกก็เล็ก
9: ๆ
10: อะไรประมาณนี้แบบกลมๆ
0: ฟิลเหมือนบลูเบอร์รี่นะฟ
10: ิ
0: ลเหมือนบลูเบอร์รี่แต่ว่าไม่ได้มีก้าน
10: อ
0: ะ
10: อ่ะใช่
0: ฟังอืม
9: แต่ว่าแปลกอะไม่เคยเห็นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เซิร์ชแล้วเห็นนะ
10: ใช่เขาบอกว่าเป็นกลมๆดำๆแถมมาด้วย
9: แล้วช่วงที่มีของนี้อยู่ในบ้านอะกิจการขายดีไหม
10: เงียบกิบค่ะไม่มีคนเลย
0: ก็เนี่ยแสดงว่าสายมืดจริงๆนะ
10: หนักกว่าเดิมด้วยจากแบบจริงๆวันนึงก็อาจจะได้ประมาณ10จาน20จานใช่พอไปเรื่อย
0: ๆ
10: แต่พอเหมือนได้ของมาแม่บอกหนักกว่าเดิมอีกเงียบกว่าเดิ
9: มแต่หมายถึงว่าเขาให้บูชาแล้วเขาต้องมีแบบให้เราสวดมนต์อะไรหรือว่าเพราะว่าเห็นคุณแม่บอกว่าเอาเปาไปในลิ้นชัก
10: ใช่ไหมคะคือเขาไม่มีอะไรให้เลยเขาบอกว่าให้เก็บมาบูชาให้เก็บแต่เขาบอกเขาไม่ให้ไว้ที่หิ้งพระ
9: เ
10: ขาพ
9: ู
10: ดแค่นี
0: ้อันนี้แปลก
10: เขาบอกว่าให้เหมือนให้เก็บให้ดีอะไรเงี้ยให้เก็บที่ค้าขายอะไรเงี้ย
0: ครับผม
10: ใช่เขาบอกแค่นี้เลย
0: โอ้ตายแล้วถ้าไม่หมิวเสิร์ชเร็วจังอะเมื่อกี
10: ้ลูกดำด
9: ำน่ากลัวตรงที่แบบเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรมา
10: ใช่ค่ะ
0: เราได้มาก็คือสวยแต่ผมยังไม่เก็ตเรื่องไอ้ข้อมือ
9: ที่มันปูดใช่ไหม
10: แล้วมันปูดออกมาปูดเป็นกลมๆด้วย
0: ฮะ
10: ที่นามบอกว่าปูดเป็นกลมๆขึ้นมาเหมือนเป็นกระดูกค่ะ
0: ครับ
10: ปูดขึ้นมากลม
0: ๆโ
10: อ้แต่ตรงกลางคือแม่มิ้นเคยขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยแล้วเวลาลวกก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันจะขึ้นมาปูดอยู่แถวๆนี
0: ้ครับ
10: แต่อันเนี้ยเขาอยู่ตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็เป็นกลมๆด้วย
10: ถูกต้องค่ะ
0: ซึ่งมันผิดปกติมากๆเลย
10: มันเป็นไม่ได้ที่กระดูกเราจะย้ายมาอยู่ตรงนี
0: ้ครับผม
10: ค่ะ
9: ค่ะ
0: โอ้ตายแล้ว
9: เออOh. อ่ะนี่คือเรื่องราวชื่อเรื่องว่าแม่ซื้ออะไรมาจริงๆนะว่ามันก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือทุกอย่างมันก็มาทางออนไลน์แหละแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเขาได้ผ่านพิธีอะไรมาหรือว่ามันมีอะไรที่ติดมาด้วยเนาะก็ลองแบบ ดูดี
0: ๆนี่ขนาดมาม่าเขาสวดมนต์ทุกวันนะแล้วคิดดู
9: ถ้าเป็นเราเป็นไง
0: เรียบร้อย
9: คือตรงกลางขึ้นตรงนี้นะเราขึ้นกลางหัวเลย
0: ชาวบ้านเห็นหมดนะ
10: เหมือนเคยได้ยินเรื่องเล่าจากในเดอะโกสอะค่ะเขาบอกว่าบูชาม้าแต่ว่าเนื้อข้างในอะค่ะเขาเอาเนื้อแบบดินเจ็ดป่าช้ามาปั้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วก็ทำให้บ้านอ่ะมีปัญหาดวงซวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป่วยเกือบตายใช่ใช่เขาบอกคือการปล่อยของของหมอผี
9: จริงๆแบบเหมือนเวลาคนให้พระอะไรอย่างเงี้ยก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเหมือนกันนะว่าคืออาจจะเป็นคนที่เรารู้จักเนาะแต่ว่าของที่เขามาเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นมีอะไรอ่ะ
10: ถูกต้อง
9: การรับพระมาแล้วเอาเข้าบ้านอะไรเงี้ย
0: ที่มาที่ไปเราก็ไม่รู้เน
9: า
0: ะ
9: เออมันก็อาจจะเหมือนแบบเราก็เอาอะไรไม่รู้เข้าบ้านเนาะถามเรื่องน้องไมค์บ้างดีกว่าน้องไมค์เป็นไงบ้างตอนนี้อัปเดตหน่อยสิ
10: ก็ล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
0: คร
10: ับ
0: ผม
10: ใช่ค่ะไม่สบายเป็นทอนซิลอักเสบนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
0: ก็เดี๋ยวขอให้พี่ไมค์หายไว
9: ๆขอให้ยังไม่ต้องเจออะไรตอนนี้พักผ่อนไปก่อนเน
10: า
9: ะ
10: ก็ถ้ามีก็อาจจะมาอัปเดตอีกรอบค่ะ
0: ครับผม
9: แล้วอย่างน้องไมค์เนี่ยแบบเหมือนเคยต้องไปหาร่างทรงหรือหาพระอะไรไหมหรือว่าแบบเออทำไมเขาถึงเจออะไรแบบนี้บ่อยๆหรือแบบมีที่แก้ไหมคะ
10: น่าจะเป็นเพราะว่าเขาผ่านความตายอะค่ะเขาเคยตอนเด็กๆ เขาชัก2ครั้งเห็นมาม่าบอกว่าชัก2ครั้งแล้วก็เกือบตายเลยแบบเกือบส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะคะเห็นคุณหมอบอก
0: ด้วยโรคประจำตัวป่ะครับหรือว่า
10: ไม่ค่ะอยู่ดีๆก็ชักขึ้นมา
0: ชักเลยเหรอ
10: ใช่ก็บอกว่าไข้สูงแล้วก็ชักขึ้นมาใช่แล้วก็พอเหมือนผ่านการชักหลังจากนั้นก็เหมือนเริ่มเห็นมาเรื่อย
0: ๆ
10: มีอาการเห็นมาคือยังไม่เคยเล่าเหมือนกันว่าประวัติน้องไมค์อ่ะคือตั้งแต่เริ่มเห็นมาเวลาไปเล่าให้มาม่าฟังหรือเล่าให้เหล่าอีฟังอาม่าฟังเขาก็จะบอกว่าโอ้คิดไปเองเด็กคงคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มิ้นที่อยู่แบบข้างตัวมาตลอดมิ้นเรียนกับน้องมาตลอดเงี้ยเราจะเห็นอาการอากับกิริยาเขาที่แบบผิดปกติไปเลยถ้าตรงนั้นมีจริง
9: ๆ
10: เหมือนเคยไปเข้าค่ายที่นึงแล้วเขาก็แบบมองไปที่ทะเลสาบ
9: ค่ะ
10: เขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนอยู่กลางทะเลสาบแล้วแบบทุกคนก็บอกโอ๊ยคิดมากคิดไปเองอะไรเงี้ยพอน้องไมค์เดินออกไปน้องไมค์บอกว่าถอยออกมาอย่าไปยืนตรงนั้นน้องไมค์ก็ถอยออกมาไม่นานนะคะก็เหมือนมีคนจะพัดตกน้ำอะไรประมาณเนี้ยโดยที่เขาบอกว่าอยู่ดีๆเหมือนมีคนมาจับขาแล้วแบบตัวก็เซลงไปแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนอยู่ก็เลยแบบดึงกันขึ้นมาอะไรเง
0: ี้
10: ย
0: เหมือนมีใครบางคนพยายามจะดึงเราให้ลงไปที่น้ำ
10: ดึงลงไปที่น้ำดึงขากางเกงอะค่ะใช่แต่น้องไมค์บอกว่าถอยทุกคนถอยออกมาตอนที่น้องไมค์เห็นนะน้องไมค์บอกว่ามาไม่ดีถอยทุกคนถอยอะไรเงี
9: ้
10: ยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะคิดว่ายังเด็กอะค่ะตอนนั้นยังเห็นประมาณ13อายุประมาณ12 13ประมาณนั้นนะยังเด็กมาก
0: ม .1 ม .2 เอง
10: ใช่ใช่ไม่มีใครเชื่อ
9: แต่อย่างแบบเหมือนที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนน้องไมค์เคยเห็นอะไรที่มันสามารถกลับไปพิสูจน์ได้ไหมว่าเออสิ่งที่เขาเห็นแบบมีตัวตนจริงๆอะไรเงี้ย
10: มีลูกค้าค่ะก็คือมีลูกค้าเหมือนน้องไมค์อ่ะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เหมือนเดินผ่านไปข้างบ้านข้างบ้านมินจะขายเหมือนของกงเต็กก็จะมีพวกเสื้อผ้าที่เป็นเหมือนแบบกงเต็กอะค่
9: ะ
10: น้องไม้บอกว่าเลยเดินตามไปแล้วก็เห็นว่าเสื้อตัวหนึ่งอะหล่นลงมาเป็นเสื้อผู้ชายพอเหมือนหล่นลงมาเสร็จแป๊บนึงก็มีลูกค้าเดินมาแล้วบอกว่าพ่อก็เสียเขาอยากได้เสื้อประมาณนี้ซึ่งเป็นเสื้อที่เพิ่งหล่นลงมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แบบเคยเห็นกะตะเลยแล้วมิ้นอยู่ในเหตุการณ์ก็คือเดินตามว่าจะเดินไปไหนเดินไปทำไรเขาบอกว่าอยู่ดีๆอะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินข้างบ้านแล้วก็เสื้อตัวนี้หล่นลงมา
0: คือปกติอุปกรณ์พวกร้านเนี้ยก็จะมีแบบรถมีหลายสีมีอะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายแบบมาก
10: เสื้อผ้าก็คือจะแบบหลากหลายมาก
0: ตู้เย็น
10: อะไร
0: เต็ม
10: หลากหลายถูกต้องค่ะ
0: แต่เป็นเสื้อสีนี้ที่เขาต้องการ
10: ถูกต้องแล้วหล่นลงมาเขาบอกว่าเหมือนอยู่บนสุดแล้วซึ่งมันวางได้แบบไม่มีทางหล่นหรือสไลด์ลงมาได้แน
0: ่ๆ
10: อยู่ๆมันก็แบบหล่นลงมาหล่นแบบแหมแล้ววางให้เห็นเลยว่าเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายตารางคล้ายๆลายสมัยก่อนนะคะใช่
0: สกอตไหม
10: อ่ะสกอตคล้ายๆอารมณ์สกอต
9: อย่างนี้คุณมิ้นแบบอยู่ร้านแบบนี้ที่บ้านทำกิจกรรมต้องรู้เหมือนพิธีจีนไหมคะพิธีศพอย่างเขาให้เดินข้ามสะพานอย่างนี้แล้วโยนเหรียญนั้นมันคือทำเพื่ออะไรอ่ะพิธีกงเต็กอันนั้น
10: เขาบอกว่าสะพานนี้คือสะพานส่งวิญญาณ เป็นสะพานสุดท้ายที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณค่ะ
8: เออโอ้โหพี่แนนลืมกันแล้วผมว่าเคยทำกงเต็กเนี่ย2 ครั้งในชีวิตซึ่งแบบนานมากประมาณเกือบ10 ปีอะไปผมเด็กอะเนี่ยมันมีจริงๆแล้วพอเราเป็นเด็กอ่ะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเราทำทำไมต้องให้ลูกคนแรกเดินก่อนค่อยวนซ้ายทำเป็นวันน่ะ
10: ถูกต้อง
8: อุปกรณ์เต็ม
10: หลายชั่วโมงมาก
8: ใช่
10: แล้วก็มีของโชว์มีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถมีอะไรที่แบบเราจะเห็นในงาน
9: แต่จริงเมื่อก่อนคือพิธีน่าจะยาวกว่านี้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็จะตัดทอน
10: ตัดลงใช่
8: ตัดแล้วใช่ไหมพี
10: ่ไม่ค่อยมีคนทำกงเต็กแล้วยกเว้นแต่บ้านนั้นค่อนข้างมีฐานะเขาถึงจะทำค่ะถ้าเดี๋ยวนี้เพราะราคาสูงมากในการทำกงเต็ก
8: ฮงซุยก็แพงมากเลยนะ
10: มาก
8: เลยอ
10: ่
8: ะขนาดแบบที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ผมเห็นก็แบบประมาณ7 หลักเลยนะ6 หลักอย่างเงี้ยยังต่ำแล้วอ่ะ
9: เฮ้ยวันนี้ดีอยากได้ฟังเรื่องผีด้วยแล้วก็แบบว่าได้ความรู
8: ้
9: เรื่องพิธีตรงพิธีจีนด้วยคุณมิ้นถ้าคนคิดถึงคุณมิ้นอยากจะฟังคุณมิ้นเล่าเรื่อยๆเนี่ยต้องไปติดตามที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
10: ก็ตอนนี้กำลังจะทำเพจอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีชื่อเพจเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ติดตามในหน้า Facebook ก็ได้ค่ะก็หน้า Facebook ก็คือมิ้นหัตถาเสสวรรยาค่ะ
9: แล้วบ้านเช่าล่ะ
10: บ้านเช่าตอนนี้เต็มค่ะ
9: เต็มแล้วหรอ
10: ไม่รับแล้วค
8: ่
10: ะ
9: ไม่รับแล้วด้วย
8: ตอนนี
10: ้มันแน่นหมดแล้ว
9: รอ
10: ใช่ยกเว้นแต่ว่ากำลังเดี๋ยวรอสร้างใหม
8: ่เดี๋ยวมีที่ใหม
9: ่ใช่
10: ใช่ถ้ามีสร้างใหม่ตึกใหม่ขึ้นมาอาจจะเดี๋ยวมาลงหน้าเฟซ
9: โอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณมิ้นมากๆเลยนะคะ
8: ขอบคุณค่ะฝากขอบคุณพี่ไมค์ด้วยนะ
10: ได้ค่ะขอบค
9: ุ
10: ณค่ะ
9: สนุกเหมือนเดิมขอให้น้องไมค์หายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ
8: คร
9: ับ
8: ผม
9: วันนี้หมดเวลาของคันคุณโป่งแล้วนะคะเดี๋ยววันคันหน้ากลับมาฟังเรื่องผีด้วยกันเหมือนเดิม2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: บ๊ายบายครับ
1: อันคารคุณโป่ง
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ออกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลค์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกยืนยันเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยจี้อย่าปรักปรำโดยไร้หลักฐานด้านเสนาธิการทหารบกเตือนกัมพูชาเลิกเบี่ยงเบนประเด็นไม่เป็นผลดีต่อชายแดนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพบกยืนยันเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยย้ำกัมพูชาควรตรวจสอบวินัยกำลังพลตัวเองไม่ควรปรักปรำโดยไร้หลักฐานคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เมื่อช่วงเวลาประมาณ 12:35 น.เกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านทมอดอนจังหวัดอุดรมีชาผลให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมพาดพิงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากชุดลาดตระเวนของกัมพูชาเผชิญหน้ากับชุดลาดตระเวนของไทยบริเวณแนวรั้วลวดหนามนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจง3ประเด็นสำคัญคือฝ่ายกัมพูชาควรรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรนำความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการเสียวินัยจนเป็นเหตุให้กำลังพลของตนเองได้รับอันตรายมาพยายามกล่าวหาปรักปรำฝ่ายไทยโดยปราศจากหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนและขอยืนยันว่าฝ่ายไทยยึดมั่นในกรอบกติกาและข้อตกลงที่มีระหว่างกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในห่วงสถานการณ์หยุดยิงดังนั้นเหตุการณ์ที่ทางกัมพูชากล่าวอ้างจึงเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะเป็นการกระทำของฝ่ายไทยและขอฝ่ายกัมพูชายุติการให้ข่าวในลักษณะบิดเบือนโดยเฉพาะการกล่าวร้ายฝ่ายไทยเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีร่วมกันธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ด้านพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภาเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีจากเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยจนส่ง

0: ผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงข่าวต่อสาธารณะโดยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์การระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งคาดว่าเกิดกับระเบิดของทหารกัมพูชาในพื้นที่ตนเองและพยายามโยงว่ามีทหารไทยปฏิบัติภารกิจอยู่อีกฝั่งรั้วลวดหนามถือเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นอย่างชัดเจนและแสดงถึงความไม่จริงใจที่จะให้ข้อเท็จจริงต่อสาธารณะและไม่เคารพต่อข้อตกลงร่วมของทั้งสองฝ่ายดังนั้นมองว่าหากฝ่ายกัมพูชายังดำเนินนโยบายในลักษณะเช่นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสถียรภาพและความสงบสุขตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งควรเป็นเป้าหมายหลักของทั้งสองฝ่ายครม.เห็นชอบระเบียบบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีการดำเนินการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นการวางระเบียบปฏิบัติให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจจากต่างประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพอันเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการค้าเสริมความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ประกอบการไม่ให้ทำผิดเกี่ยวกับสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายและแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีปัญหาการถือครองหรือครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โดยตัวแทนอำพรางหรือนอมินีซึ่งมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทำธุรกรรมอำพรางแทนคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบไปแล้วเมื่อ24มิถุนายนปี68ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

X สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM Playlist Non-Stop
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
0: อังคารคลุมโปง
4: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้องได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะเขานอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ไม้นี่แหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เกิดก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: คำนี้คือ
1: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
2: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
1: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
2: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
0: ว้าว ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับเรื่องราวของกบน.มีมติปรับราคาดีเซลลง 2.56 บาทต่อลิตรเบนซินทุกชนิดลดลง 2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลในวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.โดยรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลงและกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลงโดยส่งผลให้ราคาขายปลีกเบนซินอยู่ที่43บาท93สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 34.94 บาทและแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ 34.57 บาท57สตางค์ต่อลิตรส่วน E20 อยู่ที่ 24.94 บาท94สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ 34.94 บาท94สตางค์ต่อลิตรหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคารการรับฟังกันด้วยใจคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่แท้จริงอย่าลืมเปิดใจรับฟังคนข้างกายด้วยนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
4: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
3: 4ปีครับ
4: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
3: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับเขาเหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
5: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
1: EFM Playlist

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
5: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับซานโดรโตนาลีมิดฟิลด์ชาวอิตาลีเปิดใจหลังย้ายร่วมท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยค่าตัวทุบสถิติของสโมสรด้วยสำหรับไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวซานโดรโตนาลีแข้งวัย26ปีด้วยค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์นับเป็นการทุบสถิติของสโมสรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยมิดฟิลด์รายนี้ตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งในลอนดอนหลังการเล่นให้กับนิวคาสเซิล3ฤดูกาลโดยสเปอร์ต้องใช้ความพยายามในการเจรจาอย่างหนักหลังจากเสนอก้อนแรกที่8ล้านปอนด์และถูกปฏิเสธและปิดท้ายด้วยราคา100ล้านปอนด์โดยซานโดรโตนาลีเปิดใจกับ BBC ว่ามีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่ามี 4-5 สโมสรที่ให้ความสนใจแต่สำหรับผมมีเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธแสงสว่างคือหัวใจของบ้านลองใช้ไฟโทนอุ่นในการตกแต่งมุมพักผ่อนจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้นะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ในวันที่

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจาย

0: ล่าสุดที่เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์เองหรือว่าจะว่าไปผมก็ไม่ปฏิเสธนะโดยยอมรับกันดื้อแบบนี้แฟนๆเลยแห่มาชื่นชมความปั่นและความน่ารักของเจ้าตัวกันเพียบแถมคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เดียวกำลังกลายเป็นไวรัลอยู่ด้วยโดยสำหรับฮาลานมีโปรแกรมที่จะนำทีมชาติอเวลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก2026กับทีมชาติอังกฤษในเช้าตรู่ของวันที่12กรกฎาคมนี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
2: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
1: กินนอสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าออกแถลงตำหนิการสั่งระงับโทษแบนของฟลอรินบาโลกุลเป็นทีมชาติของสหรัฐอเมริกาด้วยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าบอกว่าไม่สามารถจะเข้าใจได้และเป็นการกระทำที่ล้ำเส้นเกินไปด้วยบาโลกุลโดนใบแดงโดยตรงจากการไปย่ำข้อเท้าทาริกมูฮาเรย์โมวิชกองหลังทีมชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในศึกฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุด

0: อร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาง
2: านไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
3: ้ Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธสุขกายสบายใจเริ่มได้จากตัวเราอย่าให้คำพูดไม่ดีของใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA กำลังพิจารณายื่นข้ออุทธรณ์ต่อฟีฟ่ากรณีใบแดงของจาเรลควอนซ่ากองหลังที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนจะเสียบอันตรายใส่นักเตะเม็กซิโกแบบไม่ตั้งใจในเกมที่สิงโตคำรามเอาชนะทัพเม็กซิโก 3-2 ในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยถึงแม้ตามกฎสภาฟุตบอลนานาชาติจะบอกไว้ว่าไม่มีช่องทางใดๆที่จะมาขออุทธรณ์โทษใบแดงโดยตรงได้ซึ่งก็เป็นฟีฟ่าเองที่ไม่ทำตามกฎที่วางไว้เนื่องจากการระงับโทษใบแดงโดยตรงของฟลอรินบาโลการของสหรัฐอเมริกาและสามารถลงเล่นกับเบลเยียมได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยเป็นการฆ่าโทษเอาไว้แบบ1ปีด้วยอังกฤษมองว่านี่เหมือนเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับกฎดังกล่าวโดยฟีฟ่าเองจึงทำให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษคิดว่าในกรณีที่คล้ายกันของควอนซ่าที่ตั้งใจเสียบไปที่ลูกฟุตบอลก่อนจะขาถลายกับลูกฟุตบอลไปโดนแข้งของทีมเม็กซิโกโดยไม่ตั้งใจเหมือนกับของบาโลกันซึ่งพยายามเข้าแย่งบอลแต่บังเอิญเหยียบข้อเท้าคู่แข่งก็เป็นพยายามกดดันให้ฟีฟ่าต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในกรณีนี้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News EFM

าสนาทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการนะครับเชลซีพร้อมพิจารณาปล่อยอเลฮันโดกาเนโชออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังแนวรุกวัย22ปีไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับในฤดูกาลแรกกับสโมสรในรายงานของ football.londonด้วยกาเนโชย้ายจากแมนยูเต็ดมาค้าแข้งในสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนและลงสนามไปทั้งหมด43นัดในซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังไม่อาจยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องแม้จะได้ร่วมงานกับกุนซือถึง3คนตลอดทั้งฤดูกาลโดยรายงานระบุว่าเวลานี้หลายสโมสรให้ความสนใจในตัวปีกชาวอาร์เจนตินาโดยเฉพาะข่าวจากอิตาลีที่เชื่อมโยงกับโรม่าแต่แหล่งข่าวเผยว่าเชลซีจะพิจารณาเฉพาะข้อเสนอแบบขายขาดเท่านั้นและไม่เปิดทางให้ย้ายด้วยสัญญายืมตัวแม้กาเนโชจะยังมีสัญญากับทีมยาวไปถึงปี2032แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาระหว่างสโมสรใดกับเชลซีอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ลาลาลาลา
8: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
9: อ Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธ
1: ฝึกภาษาอังกฤษวันละนิด
0: ช่วยเพิ่มทักษะให้ชีวิตและต่อยอดได้เยอะเลยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ครั้งนี้คาดว่าจะเป็นหนึ่งในการบินโฉบดาวเคราะห์น้อยด้วยความเร็วสูงที่ใกล้ที่สุดเท่าที่ยานอวกาศเคยทำมาและสิ่งที่น่าสนใจคือการบินผ่านดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะไม่ได้อยู่ในแผนการดั้งเดิมของภารกิจยานฮายาบุสะ2ดูสมาชิกในทีมวิทยาศาสตร์ระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นการที่มีความเสี่ยงเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้น้อยมากการเก็บข้อมูลและภาพถ่ายยานได้ใช้กล้องนำทางแบบออปติคอลในการจับภาพที่คมชัดของโทริฟูเนะและใช้กล้องอินฟราเรดช่วงกลางเพื่อวัดอุณหภูมิพื้นผิวและความเฉื่อยทางความร้อนและความขรุขระของดาวเคราะห์น้อยหลายชั่วโมงหน้ากับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
6: ่ Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคลายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touch me once ทั้งที่ไม่ได้เอื้อเหนื่อยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: สียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันเธอนับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป AirTime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้ผลักดันความร่วมมือฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้านครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนไทยมาเลเซียแห่งใหม่11กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่11กรกฎาคมนี้ยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียหนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งมีความสำคัญต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23ทับ9ถึง23ทับ10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือสำคัญระหว่าง2ประเทศครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นต้น

0: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย
1: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีมีทางออกที่สวยงามสำหรับทุกเรื่องนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
0: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮLux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
4: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้อง
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: ไอคอนคลุมโปง
7: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ไม้เนี่ยแหละเขาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
12: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: เปิดแอป Airtime ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเอง อยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระรอกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงอาวุธเข้าใส่เรือพาณิชย์3ลำบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ EV เสียหลักตกทางด่วนสีรัตน์ในช่วงถนนจันทร์ทับรถจักรยานยนต์เสียหายมีผู้บาดเจ็บ2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริง
12: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
14: 5678นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
7: องบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมแถลงกองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อลงโทษอย่างรุนแรงที่อิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือผู้บริสุทธิ์ปฏิบัติงานอยู่ในเส้นทางเดินเรือสากลโดยเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำนั้นถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นทั้งนี้เซนคอมได้โพสต์ผ่าน X ถึงการโจมตีของสหรัฐเพื่อตอบโต้อิหร่านครั้งนี้โดยระบุว่าการแสดงท่าทีก้าวร้าวของอิหร่านนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความชอบธรรมอันตรายและเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนด้านกาตาร์และซาอุดิอาระเบียต่างก็ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวเช่นกันโดยแต่ละประเทศระบุว่าเรือน้ำมันของตนถูกโจมตีขณะที่แล่นผ่านหรืออยู่ใกล้กับบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ EV รถไฟฟ้าเสียหลักตกลงจากทางด่วนพิเศษสีรัตน์ขาออกมุ่งหน้าบางโคลช่วงบริเวณซอยเจริญราษฎร์ซอย3จุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณ ใกล้กับช่วงแยกตัววายก่อนลงถนนจันทร์เจ้าหน้าที่รุดเข้าตรวจสอบสภาพรถยนต์ EV พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าทับรถจักรยานยนต์1คันโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายแรกเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเซนหลุยส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ EV อีกรายเป็นชายกู้ชีพโรงพยาบาลเลิศศิลป์ได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2020